0: ี่แล้วพี่เชื่อแบบว่าพอเวลาไปไหนมาไหนแล้วถ้าเจอคนที่แบบรู้จักอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคุณแม่คุณพ่อฟังชั่วโมงเราใช่ป่ะแล้วส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเขาเปิดฟังเราอ่ะกลายเป็นรุ่นลูกที่เป็นเด็กมากๆอ่ะ
1: ถูกต้องพี่เด็กมาทักมากมายอ่ะ
0: แล้วเขาก็จะเรียกเราคุณป้า
1: อ๋อแล้วก็ยังเรียกพี่อยู่เลยอ่ะก็เจอพี่เขายังเรียกพี่เลยเร
0: ีย
1: กพี่อันนะลูกพี่อันกับพี่ปนี้โอเคนั่นแหละจ้านะครับก็เรากำลังจะผ่านไปแล้วเนาะมิถุนานะฮะไม่ได้อะไรอวรแต่แค่รู้สึกว่าหุย6เดือนอ่ะ
0: ปีนี้เร็วมาก
1: คือไม่ได้อะไรอวรแต่6เดือนดูยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลย
0: ปีที่แล้วช่วงเวลาอย่างนี้เราก็พูดกันว่าเหมือนปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจบแป๊บๆสิ้นปีแป๊บ
1: ๆอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นหนึ่งชีวิตก็แล้วกันนะแล้วใครไปบอกว่าชีวิตนี้ผ่านไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย
0: แต่ปีนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนะสำหรับตัวเองนะ
1: พี่เลยเงียบเลยอ่ะสำหรับพี่เหรอไม่รู้ว่าจะเอาด้านไหนเนาะจริงๆไม่รู้จะเอาด้านไหนอ่ะมันก็เละเบอร์เหมือนมีคนถามว่าสบายดีไหมก็ตอบเป็นออโต้ไพลอตว่าสบายดีอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบว่ะแล้วเราควรจะต้องรู้สึกว่าเราต้องสร้างอะไรอ่ะต้องอะไรควรเป็นอนุสาวรีย์ของ6เดือนนี้เหรอถึงจะรู้สึกว่าชีวิตมันดีแล้วอ่ะ
0: ก็ใช่แต่ชีวิตของเรามันต้องมีเป้าหมายและโฟกัสว่าโอเคปีนี้เราอยากได้อะไรทำอะไรอะไรเงี้ย
1: ผมคงไม่มีลูกเพิ่มอ่ะ
0: แต่มีแต่หลายๆคน
1: ผมคงไม่มีเมียใหม่
0: เขาก็ลุ้นให้พี่มีลูก
1: ไม่มีแล้วแน่นอน
0: อย่าได้มีเมียใหม่เลยเพราะว่า
1: ไม่มี
0: เดี๋ยวหนูต้องมานั่งตอบคำถามแทน
1: ไม่จ้ะไม่มีความคิดนั้นไงก็มันแบบคงไม่ซื้อบ้านใหม่คงไม่มีต้องทำอะไรอ่ะ
0: หมายถึงอาชีพการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังทำทุกอย่างแบบ
1: ก็ทรงๆ
0: ปกติทรงๆอ่ะไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ทำอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิม
1: ผมรู้สึกว่า
0: ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าถามพี่รู้สึกว่าพี่ทรงๆพี่ยังทำงานเยอะพี่ยังมีแรงทำงานพี่อันยังสนุกแต่พี่ไม่ได้มีไฟท่วมเหมือนเมื่อก่อนซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่แบบ
0: หรือมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ป่ะเราเลยรู้สึกว่า6เดือนละยังรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเรายังทำสิ่งเดิมแบบทรงๆนะ
1: ถ้าเมื่อก่อนจะแบบโอ้ยอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากเริ่มนู่นเริ่มใหม่นะ
0: uh-huh.
1: เริ่มใหม่อยากแบบลงทุนอยากอะไรคือแบบโอ้มันจะแบบโอ้มากมายอ่ะเป็นมนุษย์มากมายอ่ะแล้วก็ทำแล้วก็เหนื่อย ตอนนี้เฉยๆแล้วเห็นใครทำแล้วอุ้ยเห็นเขาทำแล้วดีจังเลยเมื่อก่อนจะอุ้ยเขาทำแล้วดีอยากทำบ้างมันจะมีแบบเราทำบ้างจะดีไหมอะไรเงี้ย
0: ก็เปลี่ยนคุยเรื่องเปลี่ยนอยากทำโปรดักต์มาปีกว่าแล้วอะ
1: ไม่ใช่ปีกว่าแล้วนานกว่านั้นพี่ว่าม
0: าถึงก่อนหน้าที่หนิงจะทราบ
1: ใช่แต่เดี๋ยวนี้หันไปมองเขาแบบเฉยๆน้องแง่พันมันจะรู้สึกเงี้ยแบบซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยเร็วไปเปล่ามันผมก็พี่ก็จะมีแบบนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเร็วไปไหมที่เราจะ settle นิ่งๆอะไรเงี้ยก็นึกออกแต่มันไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้หรอกมันไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้หรอก
0: พี่หันอะงานเยอะด้วยแล้วทำทุกวันมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรไง
1: พวกเราทำทุกวันอยู่แล้ว
0: ทำทุกวัน
1: เพราะเราทำทุกวันกันอยู่แล้วมีคนทำมากกว่าเราอีกเดี๋ยวนี้จริงนะเดี๋ยวมีคนทำงานหนักมากๆเยอะแยะ
0: เวลาเห็นใครทำงานหนักมากๆแล้วเรารู้สึกท้อเราก็จะหันกลับไปมองว่าเออชีวิตเราดีเนาะดีแล้วเนาะอะไรเงี้ย
1: ถูกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีงานให้ทำก็เป็นเรื่องที่เมื่อก่อนผมเล่าเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมพี่หันเป็นอยู่นานมากเลยนะที่ผมรู้สึกว่าแบบเวลาผมมีวันพักผ่อนอ่ะผมรู้สึกผิด
0: ทำไมอะคะ
1: ไม่รู้ผมรู้สึกผิดทุกครั้งที่ผมตื่นมาแล้วผมว่างซึ่งประหลาดมากแล้วเราก็ใช้เวลาไม่รู้ถ้าถามว่าหายไปได้ยังไงก็จำไม่ได้ด้วยนะแต่ว่ามันรู้สึกแบบมันเหมือนกิลตี้นิดว่าทำไมวันนี้ไร้ค่าจังอย่างเงี้ยมันรู้สึกเงี้ยมันรู้สึกแบบนั้นว่าทำไมไม่ออกไปทำงานวะหรือแบบทำไมไม่มีใครจ้างเราแต่อะไรมันจะรู้สึกเหมือนคุณค่าเราอยู่ที่ว่าเราต้องมีงานแล้วก็ต้องมีคนจ้างซึ่งมันส่วนหนึ่งของงานวงการบันเทิงเมื่อก่อนมันจะแบบคือเขาต้องจ้างเราเข้าใจป่ะหนิงเหมือนพี่ไม่ได้เล่นละครนะแต่แบบฉันจะเล่นละครก็ต้องมีคนมาจ้างฉันเล่นละครฉันจะเป็นพิธีกรก็เพราะว่ามีเจ้าของรายการมาจ้างเราไงฉันจะมีอีเวนต์ก็คือต้องมีอีเวนต์มาจ้างเราไงแล้วแบบเอาวันนี้ไม่มีคนจ้างเราไม่มีใครอยากได้เลยอ่ะเงี้ยคือเข้าใจว่ามันทำมันเอาสิ่งนี้ไปผูกอยู่กับความรู้สึกนี้โดยอัตโนมัติหรอว่าทำไมอย่างเงี้ย
0: แต่โชคดีที่เพี้ยนหายนะ
1: เออหายสนิทเลย
0: เพราะว่ามันมีหลายๆคนในยุคพวกเราเองอะที่รับไม่ได้กับโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็แบบซึมเศร้าไปเลยคนใกล้ๆตัวเราอะหลายคนมากๆเลยเพราะทุกวันนี้อย่างที่บอกนะว่ามันไม่ใช่แค่รอเขามาจ้างอะทุกวันนี้คือเราอะต้องจ้างตัวเราเองทำคอนเทนต
1: ์
0: เพื่อให้มีกระแสมีไวรัลเพื่อให้คนมาจ้างเราอีกทีนึง
1: คือเมื่อก่อนผลงานเราอาจจะคือรายการอาจจะคือเพลงอาจจะคือละครแต่ปัจจุบันผลงานของคนในวงการเยอะมากคือการทำคอนเทนต์เอง
0: ใช่
1: ผ่านโซเชียลมีเดียทางช่องตัวเองของคนที่มาตามดูอะไรเงี้ยโลกมันเปลี่ยนมากเลยนะ
0: มันเปลี่ยนจริงๆแล้วถ้าไม่ทำสิ่งนี้ก็อย่าหวังว่าจะมีงานมาจ้าง
1: แต่มันก็โอเคนะผมว่ามันก็ manage ได้ในมุมนึงนะก็ manage เองแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบแรงอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกว่ามันคงเป็นไปตามอายุมั้งครับพี่แต่พี่อาจคิดว่ามันมีผลจริง
0: ๆมีผล
1: มันมีผลจริงๆผมยอมรับเลยว่าหลายๆเรื่องมากเลยมันมีผลกับมันแปรผันตามอายุอ่ะไม่ทราบว่าคนที่ส่งเข้ามาคือคนที่ตอบว่ามันเป็นเพลงละครเรื่องเคหะดาวที่พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเป็นพระเอกกับคุณนุสบาใช่คนเดียวกันไหมฮะที่ส่งเข้ามาว่าเป็นตามอายุเนี่ย ถ้าเกิดทันเคหะดาวผมก็ไม่กล้าเดาอายุคุณ ครับผมเพลงเมื่อสักครู่พี่ตุ๊กพิธาคือเพลงที่ชื่อว่าเติมฝันนี่บอกว่าใช้เป็นเพลงวันแต่งงานเห็นไห
0: ม
1: โอ้โหก็ต้องเป็นการแต่งงานยุค90นะ
0: จริงๆแปลว่าคุณผู้ฟังรายการเราเนี่ยจะรุ่นเดียวกับพวกเราอย่างเงี้ยหรอพี่อัน
1: พี่ว่าก็เป็นก็มีเหนือนะมีเหนือมีล่างนะเอาเถอะก็คือรายการเรายินดีต้อนรับนะในระดับครอบครัวกันแล้วกัน
0: แต่พี่มีคนเขียนเข้ามาว่าหนูก็เป็นเหมือนพี่อัน
1: แต่พี่มีความสุขนะผมรู้สึกว่าผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่ามันมียุคที่กลัวแก่แต่ยุคนี้ไม่ตอนนี้ไม่กลัวเลยไม่กลัวคือไม่ได้แปลว่าอยากเหี่ยวนะแต่หมายความว่าแบบอายุที่เพิ่มขึ้นผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากขึ้นมากมากเลย
0: เขาเรียกว่าพี่ก็ให้อายุมันเอาไว้ประดับบารมีเท่านั้นเอง
1: อ๋อเออเก็บไว้คำนี้ก็ดีนะมีอาวุธอายุไว้ประดับบารมีไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันอะไรมันกระทบใจเรายากขึ้น
0: เพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะไงพี
1: ่ใครวิพากษ์วิจารณ์ใครอะไรเราก็จะแบบเฉยๆแล้วก็แบบเขาเป็นใครหรอไม่รู้จักเลยไงเขาไม่มีผลกับมันมีคนมันไม่มีผลกับใจมากมากเลยอะ
0: จริงๆแต่นี่ว่ามันด้วยอายุมีสิ่งสำคัญเหมือนกันตัวนิ่งเองทุกคนก็ทราบแหละโหใจร้อนจะตายเดี๋ยวนี้เอาเหอะบางเรื่องอยากทำเพื่อความยุติธรรมทุกวันนี้เนี่ยน่ะคันไม้คันมือยังไม่ลงมือปฏิบัติเลย
1: เดี๋ยวนี้เรื่องที
0: ่มีเรื่องใครเลยดีกว่า
1: เรื่องที่มีผลจะไม่ใช่ไม่ค่อยใช่เรื่องแบบเรื่องยุบยิบส่วนตัวเข้าใจป่ะเร
0: ื่อง
1: คนนู้นทะเลาะคนนี้
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อน
1: พ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: งคนน
0: ั้
1: นอะไรเงี้ยมันเมื่อก่อนจะเป็นเรื่องบุคคลน่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่กวนใจผมจะโทษนะผมพี่อ่านพูดจริงๆเลยจะเป็นเรื่องแบบทำไมประเทศเป็นแบบนี้เงี้ยเข้าใจป่ะแต่สิ่งนี้มีผลต่อชีวิตผมมากผมรู้สึกว่าแบบผมคอนเซิร์นในเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นอยากให้มันดีส่วนหนึ่งนะ
0: เหมือนกันเหมือน
1: อยากให้ลูกเติบโตไปในที่ที่ดี
0: ก็ที่เรานั่งคุยกันนะว่าพอเราอ่านข่าวเราเสพข่าวเราทำรายการข่าวเยอะๆเราอ่านมันทุกวันไงแล้วก
1: ็ดิ่ง
0: ไปอ่านมาก็มีแต
1: ่เริ่มดิ่ง
0: ดิ่งอินทำไมมีแต่คอร์รัปชันวะทั้งตั้งแต่กระบวนการทุกจุดจนกระทั่งเนี่ยอะไรนะสอบเข้าเลือกเข้าราชการก็คอร์รัปชันมันเจอแต่ข่าวคอร์รัปชันแล้วแบบ
1: ครับก็อย่าให้หายนะฮะหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องอย่างคอร์รัปชันที่สอบราชการอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องแปลกใจครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องออกมาบอกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ต้องออกมาบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์อยู่แล้วอ่ะผมเกือบจะไม่เคยมีความทรงจำเลยว่าหน่วยงานไหนในประเทศไทยหรือใครที่ลุกขึ้นมาว่าออกไปความผิดฉันเองโค้งตัวแล้วประกาศลาออกเงี้ยไม่เคยมีสิ่งนี้ในประเทศอยู่แล้วล่ะนะครับประเทศเราก็ถ้าไม่จับได้ขนังคาเขาก็คงจะไม่ยอมรับผิดกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็
0: จับได้ขนังคาเขาเขาก็ไปต่อได้นะพี่
1: ก็โพยยังไม่ใช่โพยเลย
0: ใช่ไหม
1: อ่ะเอาเถอะนะแต่ที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คงเมื่อวานนี้เนาะกับการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยเช่นกันจริงๆจะว่าไปทุกอย่างไปตามโพเพราะโพชัดมากซึ่งก็ไม่แปลกใจถ้าโพไหน ออกมาแล้วโพผิดผมคิดว่าคุณควรเปลี่ยนอาชีพนะเลิกทำโพเถอะนะครับสำหรับครั้งนี้จริงๆถ้าจะบอกว่าชัดมากก็ว่าได้อ่ะสำหรับคุณชัดชาติเพราะว่าโพทุกโพนำฉีกขาดมาโดยตลอดและในที่สุดคะแนนล่าสุดนะครับก็ออกมาอยู่ที่ 1,444,914 นะครับห่างจากอันดับ2คือคุณมลิกานะครับ 288,171 อันดับ3เป็นคุณชัยวัฒน์ก็คือดร.โจ 176,934 แล้วก็ตามมาด้วยคุณอนุชาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะครับ อยู่ที่ 45,000 แล้วนะครับก็ถ้าติดยังแตะแสนเนี่ยคุณอนุชาของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอันดับเป็นคนสุดท้ายหลังจากนั้นคะแนนจะอยู่ในหลักหมื่นกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นไปตามคาดของคุณชัชชาติซึ่งจะว่าไปก็ถือว่าเป็นการ เลือกตั้งในรูปแบบใหม่เหมือนกันถ้าเราจะมองว่าเมื่อก่อนเวลาเราต้องใช้สื่อหลักหรือลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบเดิมครั้งนี้คุณชัชชาติเป็นผู้สมัครที่ไม่มีป้ายเลยแม้แต่หนึ่งป้ายไม่เสียเงินทำป้ายเลยนะฮ
0: ะ
1: ในมุมหนึ่งร้านทำป้ายคงจะเอามือทาบอกแล้วโทรฉันก็ disrupt เหรอเนี่ยเลือกตั้งฉันนึกว่าจะเสียเงินเยอะแต่ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ป้ายน้อยมากนะ
0: ป้ายน้อยมากใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ชนะเกินเขาเรียกว่าอะไรนะในการชนะล้านสี่เนี่ยคือทำสถิติในการชนะของกรุงเทพมหานครด้วย
1: ก็คือชนะตัวเองครั้งที่แล้ว
0: ครั้งที่แล้วใช่ครั้งที่แล้วได้ประมาณ1,300,000กว่า
1: อืมครับผม
0: นะคะ
1: ก็ได้ขึ้นเยอะเยอะขึ้นครั้งที่แล้ว
0: แต่ครั้งที่แล้วคนออกมาเลือกตั้งประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ครั้งนี้ออกมาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งคนออกมาเลือกตั้งน้อยกว่าด้วยนะคะ
1: ครับผมครั้งที่แล้วคุณชาชาได้1,386,000ครั้งนี้ได้1,444,000
0: ค่ะ
1: ก็ครั้งที่แล้วได้ 51.8% ครั้งนี้ได้ 65.6%
0: ซึ่งได้เยอะขึ้น
1: ก็เติบโตขึ้นในมุมหนึ่งก็แปลว่าก็คืออย่าไปตีซึ่งผมมั่นใจว่าเขาคงไม่นะฮะอย่าไปตีความว่าอุ๊ยคะแนนเยอะขึ้นแปลว่าท่านทำดีแล้วแต่ผมคิดว่าให้ตีความหมายว่าก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำต่อ
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่าหลายๆเรื่องอาจจะมองว่ายังทำไม่เสร็จด้วยซ้ำก็เลยให้ไปทำต่อนะครับก็เมื่อวานนี้พี่อั๋นได้รับเชิญไปอยู่ที่ช่องอมรินทร
0: ์
1: นะครับแล้วก็ทำรายการสดในระหว่างที่
0: นับคะแนนเสียง
1: ครับผมก็พูดแบบนี้แหละผมสำหรับผมนะผมคิดว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ที่เลือกเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าครั้งที่แล้วสี่ปีที่แล้วอาจจะยังผมไม่ได้บอกเป็นข้ออ้างนะแต่ยังสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลได้อย่างเช่นแบบกำลังศึกษากำลังดูงานงบมันเหลือไม่พอปัญหานี้มันค้างท่อมาจากก่อนหน้านั้นมันมีบางอย่างที่ผมไม่ได้บอกเป็นข้ออ้างนะมันเป็นข้อเท็จจริงก็ได้แต่ผมว่า4ปีนี
0: ้คือข้อพิสูจน
1: ์มันเราไม่ได้ให้คะแนนความพยายามละเราจะให้คะแนนที่ผลงานล้วนๆเลย4ปีนี้ผมว่าเป็น4ปีที่หนักขึ้นแล้วถ้าเป็นคนที่คิดว่าไม่สนใจอนาคตแล้วเขาก็อาจจะพร้อมทิ้งงาน
0: แต่เขาก็พูดนะให้สัมภาษณ์ว่าเป็นอะไรที่ยากขึ้นแล้วก็หนักขึ้นกว่าที่จะต้องทำมาเมื่อ4ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องเพราะคือผมคิดว่าสมัยที่2ของบางคนอาจจะทิ้งเลยเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสมีสมัยที่3แล้วถ้าคนที่ไม่ได้คิดว่าจะไปต่อเขาก็อาจจะบอกว่าก็ฉันได้แล้วนี่เข้าใจป่ะแล้วฉันก็จบละจบสวยไม่สวยฉันไม่รู้ฉันได้ครบแล้วก็ฉันได้2สมัยแล้วฉันไม่มีทางได้สมัยที่3แต่ถ้าคุณมองว่าคุณอาจจะไปสนามที่ใหญ่กว่านี้หรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่เคารพตัวเองอ่ะผมว่าก็
0: ต้องจริงจังกับมันแหละ
1: ไม่รู้ผมไม่ได้พูดดักนะเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณชัชชาติน่าจะทำดี
0: ค่ะ
1: ครับก็มีหลายๆเรื่องนะฮะอย่างเช่นนะใครที่ไปเกาหลีบ่อยๆหนิงก็ไปบ่อย
0: ๆใช่
1: มั้ยหนิงเคยไปดูไอ้คลองที่เขาทำกลางเมืองมั้ยอะไรพี่อันจำชื่อไม่ได้คลองเคซอยหรืออะไรป่ะ
0: ชื่อคลองอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: คลองอะไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังตอบได้อีกอ่ะคลองอะไรคะคลองอะไรคะ
0: ชื่อคลองที่เกาหลี
1: อะไรคลองเคซอยคลองอะไรซอง
0: คลอง
1: ซองเก
0: ซองเกเยซอย
1: ซองเยซอนเหรอใช่ไหมเออนี่แหละอ่ะ
0: ซองเกเย
1: ซองเกเยซอนเออซองเยซอนเออนั่นแหละเมื่อก่อนมันคือเน่าเลย
0: เน่าน้ำเน่าเลย
1: เหมือนแสนแสบอ่ะแล้วเขาก็ประกาศก็ถ้าเทียบก็คือผู้ว่าคนหนึ่งบอกว่าเลือกผมผมจะทำ ผมจะทำสิ่งนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้มันกลายเป็นแบบอย่างที่มันเป็นในวันน
0: ี้แล้วเขาก็ทำได้นะ
1: ใช่แล้วทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาทำไม่ใช่แค่ทำได้นั่นเอง
0: แล้วตรงนั้นมันกลายเป็น
1: ดีมาก
0: ใช่พี่แล้วตรงนั้นมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยอ่ะ
1: เขาทำได้น่าทึ่งมากสวยทั้งกลางวันและกลางคืนและไม่ได้ทำง่ายๆแบบสิ้นคิดว่าตั้งแต่100เมตรแรกจนถึงปลายมันเหมือนกันนะมันตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอ่ะมันผมพี่อ่านว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซของโลกได้เลยอ่ะตอนที่พี่ไปพี่ทึ่งมันมากเลยอ่ะ
0: คือจริงๆถ้าไปเที่ยวคลองเนี้ยจุดแต่ละจุดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันบางจุดก็จะมีสตรีทฟู้ดมีร้านค้ามาขายของบางจุดเขาก็จะทำเป็นที่แบบมันพักผ่อนชมวิว
1: มันเดินไปพี่อยากเดินไปวิธีที่สิ้นสุดอ่ะเออพี่อยากดูไปเรื่อย
0: ๆใช่มันจะเจออะไรข้างหน้าม
1: ันดีมากแต่จุดที่ผมพูดก็คือก็เราน่าจะทำเราประเทศเราน่าจะพูดถึงอะไรที่มันไปไกลๆมากกว่าคือมากเพิ่มก็แล้วกันนะฮะนอกเหนือจากแบบน้ำท่วมนะรถติดนะอยากได้ Wi-Fi นะ PM 2.5 นะอะไรเงี้ยคือพี่ว่ามันน่าจะพูดถึงนึกออกปะมันต้องมีหมุดหมายวิสัยทัศน์ของ
0: ที่มันบียอนหน่อย
1: เออแล้วบางเรื่องที่เรามองว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันเป็นไปได้อย่างที่เขาทำแล้วเขาทำสำเร็จนะแล้วพี่ว่ามันไม่ได้พรูฟแค่เขาได้ผู้ว่าที่เก่งซึ่งปัจจุบันซึ่งหลังจากที่เขาทำสิ่งนี้สำเร็จเขาได้กลายเป็นประธานาธิบดีของประเทศจากโครงการนี้นะฮะเพราะประชาชนไว้ใจทันทีว่าเฮ้ย you make impossible possible แต่คือผมยังไม่เห็นอะไรของเราที่แบบจะได้ที่เราจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันว่ามันเสร็จแล้วเราจะภูมิใจจังเลยอย่างเงี้ยแล้วทำให้ไม่ใช่แค่เราทึ่งแต่ว่าโลกทึ่งกับเรานะครับตอนนี้เราเหมือนแก้ปัญหา day by day เพื่อที่จะเอาอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยนะก็ฝากความหวังไว้แล้วกันนะคะครับผมอีกเรื่องที่ผมคิดว่าน่าทึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคือการที่เราเห็นคุณมาริกาขึ้นมาเป็นอันดับ2
0: ใช่
1: ผมสารภาพนะพี่ติ่งถ้าพี่ติ่งฟังกันอยู่อย่าโกรธเพราะเราเป็นแขกรับเชิญกันบ่อยอันไม่คิดว่าพี่ติ่งจะได้ที่2พี
0: ่ไม่แต่ว่าตามโพ
1: แต่ผมดีใจกับพี่นะเพราะว่าพี่ก็ขยันนะ
0: ตามโพโค้งสุดท้ายอ่ะก็เป็นพี่ติ่งนะแต่ตัวเองให้สัมภาษณ์บอกว่าน
1: ี่ดาโพครับตามนี
0: ้ความคาดหวังของตัวเองคิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้คือรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ที่หนึ่งแต่คิดว่าน่าจะได้มากกว่านี
1: ้ผมไม่ได้คิดถึงคะแนนดิบแต่ผมคิดว่าผมหลับตาเรียง1 2 3อ่ะ
0: ตอนแรกพี่คิดว่าเป็นใครบ้างอ่ะคุณชัชชาติ1
1: ผมคิดว่าด้วยอะไรหลายอย่างคิดว่าดร.โจน่าจะที่2
0: ที่2
1: ด้วยพรรคหอบมาขออนุญาตผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะผมรู้จักเขาน้อยมากเลยแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีแต้มต่อในฐานะของตัวส่วนตัวแต่ว่าในฐานะที่กรุงเทพพรรคประชาชนชนะทุกเขตในการเป็นส.ส.ผมคิดว่าด้วยความพรรคมันน่าจะหอบกันมาได้มากกว่านี
0: ้แต่สุดท้ายกลายเป็นที่4
1: ซึ่งก
0: ็ที่3
1: ที่3
0: ที่3
1: ซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้พรรคประชาชนต้องกลับไปทำการบ้านหนักว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: พี่แต่ว่าสกเขาก็ได้เพิ่มมานะ
1: แต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ฟาดมาม
0: ันไม่ได้รันสไลด์มาม
1: ันไม่ได้ฟาดมาก็สกเขาควรอ่ะถ้าสกยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งอีกก็แย่แล้ว
0: สกได้เพิ่มมาพรรคประชาชนได้มา22ที่นั่งแล้วก็กลุ่มคนทำงานปกติทั่วไปอาสาสมัครอะไรพวกเนี้ยได้มา13พรรคประชาธิปัตย์ได้มา10พรรคเพื่อไทยจากเดิมที่กวาดเรียบได้มาแค่2รอบนี
1: ้พรรคเพื่อไทยได้6ไปเหรอหรือเปล่า
0: 2หรือ6ค่ะ2
1: สกนะ
0: นี่ข่าวของหนิงจากThe Standard
1: เด่นนะเอาชัวร์ที่อยู่ในมือพี่อั๋น
0: เปลี่ยนได้ค่ะของเปลี่ยนเป็นโพ
1: ของพี่อั๋นได้6อ่ะเดี๋ยวอ๋อๆของพี่เป็นโพขออภัย
0: ใช่มั้ยคะ
1: ของพี่เป็นโพขอโทษครับขอโทษจริงๆขอโทษจริ งอ
0: ันนี้ดูมาจาก The Standard
1: อ่ะงั้นของหนิงถูกละโอเคของพี่เป็นโพ
0: เพื่อไทยได้มา2แล้วก็กลุ่มกรุงเทพที่ดีกว่าได้มา2แล้วก็พรรคเศรษฐกิจได้มาอีก1ที่นั่ง
1: ครับผมก็ดูเหมือนจะไม่มีใครกังขานะฮะนับคะแนนไปยังไม่ถึง 50% เลยก็หลายคนก็ออกมาแถลงยินดีกับคุณชัชชาติแล้วเพราะมันริ้วอ่ะนะครับ
0: ค
1: ่ะอ่ะก็กลับมาเป็นสมัยที่2ของคุณชัชชาตินะครับก็ยินดีด้วยก็สนุกกันต่อแล้วเราก็หวังว่า4ปีนี้เราจะเห็นกรุงเทพดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ด้วยความที่พอเข้าไปทำรายการเมื่อวานก็เลยเข้าไปนั่งหาข้อมูลเพิ่มเติม ในฐานะที่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ตะโกนมากเลยเรื่องเอาสายไฟฟ้าหรือว่าสายสื่อสารหรืออะไรกูแล้วแต่กูจะเรียกเนี่ยลงดินทำไมทำช้าจังทำไมมันเตียงป่านี้ยังไม่ได้ก็ได้มีกี่ถนนแต่ก็เห็นหลายถนนลงอะนะหนิงรู้เปล่าว่าทุกๆ1กิโลเมตรที่เราเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินใช้งบเท่าไหร
0: ่โอ้ไม่คาดไม่กล้าเดาเลยพี่อัน10ล้านนะ
1: 30ถึง50แล้วแต่ความยากง่ายแล้วแต่ความซับซ้อนที่อยู่ใต้ดินแต่อย่างเอาเป็นอันว่าขั้นต่ำ30 1กิโลนะ
0: 1กิโล3โอ้โหแล้วเราต้องมีเงินเท่าไหร่วะเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นสมมติแล้วคือสมมติทำแค่10กิโล300ล้านแล้วนะนี่ตีต่ำนะน
0: ี่
1: ตีต่ำนะ
0: แต่แล้วกทม.ก็เป็นแสนล้านไม่ใช่หรอพี
1: ่1ปี90,000ล้าน1ปีแต่1ปี90,000ล้านต้องเอาไปทำอย่างอื่นด้วยอ่ะเรามีปัญหาขยะไหมมีรถติดมีไหมมีต
0: ้
1: องทำฟุตบาทไหมมีน้ำท่วมไหมท่ว
0: ม
1: ยังไม่รวมปัญหาอื่นๆอีกเต็มเลยนะแสงสว่างต้นมงต้นมาเอานี่พี่พูดแต่ผิวเผินนะยังไม่รวมเงินเดือนข้าราชการอีกนะที่เป็นข้าราชการประจำต่างๆเพราะฉะนั้นก็พอลงไปดูในรายละเอียดนะ
0: พอเข้าใจได้ว่าเป็นไปได้ยากไม่แต่ถ้ามันเป็นไปได้ยากก็ควรจะทำอะไรที่มันเซฟหรือว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่านี้หนิงเพิ่งลง Facebook ไปเมื่อวันพุธที่แล้วในซอยสุขุมวิทซอยทองหล่อ25
1: บ
0: ังเอิญตัวเองขับรถผ่านแล้วพี่อันนึกออกป่าวว่าเสาไฟฟ้าในซอยสุขุมวิทอะซอยมันจะเล็กๆแต่มันจะระโยงระยางแบบพันกันมั่วมาก
1: ถูก
0: แล้วมันก็ตกลงมาตกลงมาแล้วเวลารถที่เข้าอะพวกรถก่อสร้างที่จะเข้าไปสร้างคอนโดอะ
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: ชน
0: แล้วมันชนแล้วมันเกี่ยวแล้วมันตกแล้วพี่อ่านลองคิดดูอีกหนึ่งโพสต์ด้วยนะว่าฝากผู้ว่าคนใหม่ด้วยค
1: ือ
0: เห็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆแล้วในอีกวันหนึ่งเสาไฟฟ้าไปส่งลูกที่โรงเรียนพอตกเย็นทราบข่าวว่าเสาไฟฟ้า
1: ล้ม
0: แล้วโอ้โห
1: เห็นคร
0: ับ ในเส้นที่เราขับผ่าน
1: ผมเคยเดินในซอยตัวเองแล้วสายไฟในซอยหรือสายสื่อสารก็ได้สามารถเกี่ยวคอผมได้ผมก็ถ่ายแล้วผมก็โพสต์ลงเหมือนกัน
0: แล้วมันเละเทะแบบชนิดที่มันไม่รู้สายอะไรเป็นสายอะไรอ่ะอันเนี้ยคือถ้ามันไม่มีตังค์ทำแต
1: ่
0: ตรงนี้มันควรจะรีบเคลียร์ก่อนไหมอ่ะเพราะแบบลองคิดดูว่าถ้ารถใหญ่มันเกี่ยวอ่ะแล
1: ้
0: วมัน
1: ลงมาได้เลยเนาะ
0: ใช่แล้วซอย
1: ยังไม่รวมช็อตนะ
0: ถูกแล้วซอยเส้นสุขุมวิทอ่ะม
1: ัน
0: ไม่ใช่ซอยกว้างนะแต่ละซอยมันเป็นซอยแคบแคบแคบแคบแคบ
1: ก็ผมก็พี่อ่านในซอยบ้านพี่อ่ะเสาไฟฟ้าไม่ใช่แค่ไม่สวยนะแต่เสาไฟฟ้าเป็นสาเหตุของรถติดเพราะมันมีซอยใหญ่อย่างเช่นซอย1กับซอย2เป็นซอยใหญ่ แต
0: ่
1: ซอยที่เชื่อมซอย1กับซอย2เป็นซอยเล็ก
0: แล้วก็มีเสาไฟฟ้า2ข้าง
1: แล้วมีเสาไฟฟ้า2ข้างแล้วไม่มีฟุตบาทแล้วรถคือขับรถคือเราต้องขับกันเป็นงูเลื้อยเลยอะแล้วมันต้องหลบกันไปหลบกันมาแล้วปัจจุบันซอยเหล่านี้มันกลายเป็นซอยทางลัดไปหมดแล้วมันคนรถเยอะมากแล้วมันกลายเป็นแบบรถติดไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าติดเสาไฟฟ้าจริง
0: ๆ
1: อย่างเงี้ยตอนผมเห็นผมบอกโอ้ยอย่างงี้มันไม่ใช่แค่เอาลงเพราะว่าแบบจอยฉันจะได้สวยแต่มันอันนี้มันเป็นปัญหาแหละม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: มีเยอะนะฮะก็กรุงเทพก็มีปัญหาเยอะแหละเช่นเดียวกันกับมหานครทั้งหลายในโลกที่มีประชากรอยู่เกิน10ล้านคนที่เรียกว่าเมโทรโพลิสทั้งหลายก็ปัญหาเยอะทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ปัญหาคล้ายๆกันเราก็เห็นล่าสุดโอซาก้าน้ำท่วมเห็นไหม
0: ใช่โอซาก้าน้ำท่วม
1: ปารีสไฟดับเห็นไหมไฟดับอย่างรุนแรงนะมีจราจรคนแย่งซื้อแอร์เห็นข่าวป่
0: ะ
1: พี่บอกเฮ้ยจริงเหรอตลกมากเลยเราจะไม่ค่อยชินเราจะรู้สึกว่าเราซื้อแอร์ง่ายไงแต่ของประเทศเขาซื้อแอร์นี่คือต่อยกันนะตอนนี้
0: ไม่แล้วอุณหภูมิก็ขึ้นแบบโอ้โห50กว่า
1: 50
0: ใช่แล้ว50กว่าสำหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องแบบประหลาดมาก
1: ใช่แล้วที่ไฟดับเพราะว่าคนเปิดแอร
0: ์คนเปิดแอร์แล้วไฟ
1: เป
0: ิ
1: ดแอร
0: ์
1: ทั้งประเทศเพราะมันร้อนมากแล้วเขาไม่เคยเจอว่า
0: คนจะเปิดแอร์ขนาดนี้
1: นี่ไงปัญหาจากซูเปอร์เอลนีโญเห็นไหมป
0: ั
1: ญหาของโลกรวนที่ทำให้ทุกอย่างมีปัญหาหมดอย่างที่เราคาดไม่ถึงคนทะเลาะเมืองจราจรพลังงานต้นทุนการผลิตต้นทุนชีวิตของเราแพงขึ้นหมดนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราเปิดแอร์เท่าเดิมเราก็จ่ายค่าไฟแพงขึ้นด้วยเพราะแอร์ทำงานหนักขึ้น
0: ใช
1: ่แบบนี้เป็นต้นนะครับก็อัปเดตกันกับเรื่องนี้เนาะส่วนเรื่องอื่นๆในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับหลายๆเรื่องยังไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอนกันออกมาว่าตกลงอเมริกากับอิหร่านเขาจะไปยังไงกันต่อมันก็ยักเยอะยักหยันกันไปเรื่อยๆ
0: แต่ล่าสุดก็บอมบอมกันอีกแล้วนี่ดูจากอาทิตย์ที่แล้วมาอาทิตย์นี
1: ้ดูแรงขึ้น
0: ดูแรงขึ้นแล้วก็สั่งการเบรกในเรื่องของการที่จะมีการเจรจาส่วนอิหร่านเองก็ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่า การเดินทางผ่านช่องแคบออบูสเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ส่วนทาง
1: อิสราเอลพอเห็นอิหร่านประกาศแบบนี้ผมโทษอเมริกานะ
0: ใช่รู้สึก
1: ผมรู้สึกผมโทษอเมริกา
0: อเมริกามายุ่งทำไม
1: ก่อนหน้านี้เขาก่อนหน้านี้เราก็ผ่านได้ไง
0: แล้วส่วนอิสราเอลก็โจมตีเลบานอนคือกลายเป็นว่าอยู่ๆก็กลับมายิงการวุ่นวายให้ตุ้มตามฐานทัพอเมริกาก็โดนอิหร่านโจมตี
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะอีกอันที่ผมว่าน่าจะต้องจับตามองกันเป็นพิเศษคือสถานการณ์ไทยกัมพูชา
0: เนี่ยก็แอบแบบแอบลุ้นอยู่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มันยังไม่โป้งป้างนะฮะแต่ว่ามันผมว่ามันตึง
0: มันเริ่มตึงอีกแล้วใช่
1: ผมว่ามันกลับมาแบบดูมีอะไรแปลกๆอยู่มากๆอย่างเช่นเนินสารพัดปัญหาต่างๆสารพัดเนินที่เราเคยจำที่เป็นรหัสเลขนู่นนี่นั่นที่เป็นเนินที่เป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
0: ที่เราบอกว่าเรายึดกลับมาได้ทั้งหมดแล้วทั้งหลาย
1: เขาบอกว่าณตอนนี้อาวุธที่ทางฝั่งนู้นลากเข้ามาประชิดห่างจากเราเขาใช้คำนี้นะวันศุกร์ผมถามว่าแน่ใจนะว่าตัวเลขนี้เขาบอกแน่ใจให้ทายว่าม
0: ันคือเรื่องจริงใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ใช่เขาส่งรูปให้พี่ดูห่างจากเราเท่าไหร่รู้ป่ะหนิงลากอาวุธมาประจันหน้าเขาใช้คำว่าประจันหน้าเนี่ยห่างจากเรา20 เมตรหนิง
0: โอ้
1: 20 เมตรนี่คือเหมือนอีกสำหรับพี่ถ้าเทียบคือจมูกชนกันแล้วนะบอก20 เมตรใช่หรอ
0: ไม่แต่สุดท้ายเขาก็อ้างนะพี่ว่าไทยเราไปคุกคามเขาก่อนไปใกล้เขาก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้อีกแล้วอะ
1: ก็เดี๋ยวก็คือคงต้องติดตาม
0: บางทีอยากจะโอ้ยอย่าพูดเลยประโยค
1: ไม่อย่าพูดเลยอย่าพูดเลย ผมก็ไม่รู้นะหนึ่งจะพูดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะเนาะมันก็อย่างที่เราคาดแหละผมว่ามันคงไม่จบง่าย
0: ก็ต้องเฝ้าระวังเอาไว้เพราะถ้ามีสงครามอีกคราวนี้เนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าประเทศเราจะยังไง
1: ซึ่งเราก็ยกเลิก MOU ไปแล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่ยกเลิกเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ไม่รู้ว่ายกเลิกแล้วก็เดี๋ยวก็ดูกันว่ายกเลิกแล้วมีอะไรดีขึ้น
0: ค่ะ
1: กว่าตอนที่เก็บไว้ผมไม่รู้จริงว่ายกเลิกว่าได้อะไร
0: เออเนาะ
1: เมื่อก่อนเราพูดว่าผิด MOU ตอนนี้ไม่ผิดอะไรแล้วสิ
0: ไม่ผิดอะไรแล้วแล้วเราจะทำอะไรต่อไปได้ใช่เพราะอันเนี้ยยังไม่มีแบบออกมาชัดเจนจากนายกด้วย
1: ยังไม่รู้เพราะว่าเวลาอ่ะผมพูดตรงนะผมทำรายการทีวีอ่ะบางเรื่องพี่อันอยากทำมากเลยอ
0: ่ะค
1: ่
0: ะ
1: เรตติ้งมันไม่ได้หนึ่งในนั้นคือเรื่อง MOU ผมพูดเรื่องผมว่าเฮ้ยคุยเรื่อง MOU เหอะผมอยากเข้าใจมันอ่
0: ะ
1: ผมก็จะแบบเดินก็ใช้รายการเป็นพื้นเหมือนห้องเรียนอ่ะ
0: พื้นที่เรียน
1: เชิญผู้เชี่ยวชาญมาคนรู้ซ้ายขวาคนที่เห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยได้ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เอามาทะเลาะกันนะผมอยากเข้าใจว่ามันอะไรโอ้เรตติ้งแย่มากทุกครั้งเลย
0: เพราะอะไรพี่อ่าน
1: ทุกช่องด้วย
0: พี่อ่านวิเคราะห์จากเพราะอะไร
1: พี่ว่ามันยาก
0: มันยากที่จะทำให้คนเข้าใจแล้วพอคนรู้สึกว่ามันยากก็เลยไม่ใส่ใจ
1: ใช่
0: ดูข่าวฟาริดากับตินตินดีกว่า
1: หรือพี่เป๊กธัญญาอย่างเงี้ยหรอ
0: หรือพี่เป๊กพี่ธัญญา
1: ขอโทษที่อ้างอิงนะเพื่อน
0: ขอโทษนะคะ
1: แต่คือก็จริงไหมล่ะหนิงเราจะรู้สึกว่าแบบอะไรเนี่ย
0: แต่สุดท้ายแล้วอะรายการอย่างเงี้ยช่วยกันดูเถอะพวกเราอะจะได้เป็นกระบอกเสียง
1: จนถึงตอนนี้ผมเลยยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเพราะว่าผม
0: พี่อั๋นคะถ้าคนระดับอย่างพี่อั๋นไม่สามารถเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วใครจะเข้าใจเพราะ
1: ว่ามันอยู่ที่ว่าเราคุยกับใครหนิงถ้าเราคุยกับคนนี้โอ้โห MOU ต้องเก็บแต่พอไปคุยกับอีกฝั่งนึงมันเป็นข้อมูลคนละชุดกันจนผมพี่รู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะมันรู้สึกงี้เลยนะมันเหมือนแบบแล้วพี่ตอบไม่ได้ว่าใครพูดผิดแล้วพี่ตอบไม่ได้ว่าใครโกหกเพราะว่า make sense ทั้งคู่แต่อยู่มันจริงๆฮะมันผมจริงๆนะผมแบบตอนผมคุยกับทางขวาเนี่ยทางขวาอธิบายมาเหมือนคนละ MOU อ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอผมคุยกับฝั่งซ้ายฝั่งคืออย่าแปลความหมายซ้ายขวานะอ้าวเหมือนกับเหมือนซ้ายสุดกับขวาสุดแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเขา represent ความอะไรทั้งสิ้นนะฝั่งนี้รักชาติฝั่งนี้ไม่รักชาติไม่ใช่นะแต่หมายความว่าคือมันเป็นข้อมูลแบบอ้าวเอ๊ะวันนั้นที่ฟังมันไม่ใช่แบบนี้นี่นะแล้วเขาก็ส่ง MOU มาให้พี่อ่านพี่ก็มันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่สำหรับผมงงมากเลยว่าตกลงเราควรจะฟังใครอ
0: ่
1: ะ
0: แต่สุดท้ายถ้ายกเลิกไปแล้วเนี่ยนะแล้วมันมีเหตุการณ์แบบเกิดขึ้นหรือว่ารบกันขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ย ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตัดสินแล้วก็จะไปขึ้นศาลตรงไหนแล้วนะ
1: เอาง่ายๆนะมันมีความไก่กับไข่ว่าอะไรเกิดก่อนกันอยู่สมมตินะคนพูดว่าก็มี MOU มาต้องนานก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นก็ยกเลิกมันไปเถอะอ่ะนี่คือสิ่งนี้ค่ะว่าผิดไหมไม่ผิดกับอีกอันนึงพูดว่าขนาดมี MOU อยู่เรายังไม่สำเร็จเลยนับภาษาอะไรกับตอนที่ไม่มี MOU แล้วจะเอาอะไรไปสู้จะเอาอะไรไปเป็นแกนในการเจรจาเขาผิดเหรอ
0: เขาไม่ผิด
1: ไม่ผิดทั้งคู่แล้วสมมติสองคนนี้พูดอยู่ในรายการซ้ายและขวาคนไหนผิดนะไม่ผิดทั้งคู่แต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะจบง่ายๆแต่ว่าเขาพูดว่า MOU ไม่ได้เป็นสัญญานะเป็นเหมือนกับสมมติว่าพี่กับหนิงอ่ะมีปัญหากันแล้วเราก็จดกันไว้ว่าเราวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง
0: ก็เหมือนกรณีตอนท่านนายกทำ MOU กับพรรคส้มใช่ไหมแล้วสุดท้าย MOU นั้นก็ฉีกกันไป
1: ก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมมันก็คือยกเลิกก็ไม่ยกเลิกก็ได้ไม่ยกเลิกก็ได้แต่ถ้าไม่มี MOU ในวันนั้นเลยเราก็จะไม่รู้นะว่าใครผิดสัญญา
0: อ๋อไม่ใช่ MOU ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนที่ตอนจะรวบรัฐบาลตอนสมัยคุณพิธาไงเขาจะการทำ MOU อยู่แล้ว
1: ตอนเริ่มต้น
0: ตอนเริ่มต้น
1: ที่จะโหวตให้กัน
0: ที่จะโหวต
1: ที่จะโหวตให้กันแต่ว่าก็จะมีไอ้ MOU มั้ยเค้าเรียก MOU มั้ยอ่ะที่ไอ้ครั้งล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นอนุทิน2เนี่ย
0: อันนี้ก็ MOU เหมือนกันที่เซ็นกันต่อหน้า
1: ใช่ๆที่แบบมี5ข้อหรืออะไรสักคุณเท้งอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: คุณเท้งกับคุณอนุทิน
1: ก็ว่ากันไปก็เนี่ยมันเหมือนกับเป็นแกนที่เอาไว้ใช้ในการคุยกันเสียมากกว่าก็เลยผมก็เลยเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่จนถึงอยู่เนี้ยพี่เห็นไม่กล้าที่จะพูดว่ามีดีหรือมีไม่ดีผมไม่กล้ามีลึกๆในใจผมพอมีอยู่ว่าผมรู้สึกยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังเป็นความเชื่อมากกว่าความรู้อะเข้าใจไหม ผมยังไม่ค่อยมีแฟกต์อะผมรู้สึกว่ามีอารมณ์อยู่ในความเชื่อของผมเยอะเลยก็เลยไม่อยากพูดเยอะ
0: แต่ใดๆคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราก็ฝากติดตามเรื่องตรงนี้กันหน่อยนะ
1: ผมว่าน่าสนใจ
0: น่าสนใจแล้วก็กระทุ้งกันหน่อยอะไรเงี้ย
1: แต่ที่แน่ก็คือต้องเอาใจช่วยแหละว่า
0: อย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเลยอะตอนนี้ก็เดือดร้อนกันแบบทั่วหน้าแล้ว
1: ครับผมแต่ก็จะเป็นเรื่องแปลกอีกนะฮะซึ่งถ้าสมมตินะ
0: ค่ะ
1: ยิงกันเมื่อไหร่ทุกรายการในทีวีจะเรตติ้งดีหมดเลยนิ่ง
0: แต่อันนี้จริง
1: อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะ
0: อันนี้คือ
1: แฟกต์นะฮะยิงกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เกิดวิกฤตเมื่อไหร่ที่เกิดการในภาวะแบบเนี้ยทีวีจะเป็นสื่อหลัก
0: มันกระตุ้นให้คนติดตามไงพี
1: ่
0: แต่พอมันไม่ได้มีเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยคนก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเรา
1: ตัวเลขเด้งแบบเปรี้ยงเลยอ่ะแบบทุกคนจะวางโซเชียลแล้วจะเปิดทีวีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโซเชียลเราไม่รู้แล้วว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เสริมเติมแต่งดัดแปลงครับผมเพราะฉะนั้นทีวียังต้องมีนะจ๊ะทุกคน
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิทยุก็ยังจำเป็นนะจ๊ะ
0: ยังจำเป็น
1: หนีบกรีนเวฟไปที่รักแร้ข้างซ้ายของคุณต่อไปนะคะก่อนที่จะเบรกครับทุกวันนี้ครับเรื่องความงามไม่ได้วัดกันแค่ว่าดูดีจากภายนอกนะฮะแต่ว่าหลายคนเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนที่เรียกกันว่า sustainable beauty กันมากขึ้นนั่นก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนมีส่วนผสมที่น่าสนใจจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับอย่างคนที่เริ่มมีผมขาวหลายคนก็อยากดูแลบุคลิกกภาพให้ดูดีอยู่เสมอนะครับแต่ก็อยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ง่ายแล้วก็อ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะด้วยผมเลยอยากแนะนำครับแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดนะครับตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังพร้อมสารสกัดจากข้าวหอมนิลช่วยบำรุงเส้นผมให้ดูสุขภาพดีนะครับและที่ผมชอบมากก็คือใช้งานง่ายนะฮะในกล่องเขาให้อุปกรณ์มาครบ7แล้วเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยซื้อมา1กล่องครบ7ทำได้เองตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเปิดกล่องมาทำตามขั้นตอนได้เลยสะดวกสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอยากดูแลตัวเองกันได้แบบง่ายๆเช่นกันแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดครับก็ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะอยู่ในใจของเรานะครับสำหรับคนที่อยากดูแลเรื่องผมขาวพร้อมใส่ใจการดูแลเส้นผมอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกะรัดค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

ณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: ครับจริงๆวันนี้เริ่มต้นมามันจะเป็นข่าวอัปเดตจะค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาล่าสุดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กันไป2ครั้งติดกันที่ห่างใกล้กันมากเนี่ยนะฮะเกิด aftershock มากกว่า430ครั้งแล้วก็ณตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 1,430
5: คน
4: ไปแล้วสำหรับคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องยุบยิบนะฮะทรัมป์เปิดตัวพาสปอร์ตสหรัฐอเมริการุ่นใหม่ฉลองวันชาติ250ปีมีรูปของโดนัลด์ทรัมป
5: ์อยู่เรียบร้อยแล้ว
4: อยู่ในพาสปอร์ตด้วย
5: หลงตัวเองแล้วหลังจากที่พยายามจะเอาชื่อตัวเองไปอยู่ใน
4: พิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม
5: ใช่
4: แล้วผิดถูกลื้อออกไป
5: ใช่แล้วก็ถูกลื้อ
4: ก็เปลี่ยนชื่อ
5: แล้วก็ใน
4: สนามบินอะไรเป็นชื่อตัวเองล่าสุดเอารูปตัวเองไปอยู่ในพาสปอร์ตแล้วนะตอนนี้ทำสำเร็จแล้วนี
5: ่ทำสำเร็จแล้วแต่คนสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับนะคะ
4: อยากเห็นนะคนเลือกจังเลยอ่ะว่าแบบว่าเอ้า I want Trump photo in my passport ก็จะมีกวนๆเน
5: า
4: ะ
5: ก็มีคนชอบเขาอยู่เหมือนกัน
4: โอเคเอาเถอะนะคะแล้วก็ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก7ปีนะครับอดีตสตรีหมายเลข1ปลอมรับสินบน
5: ค่ะ
4: เห็นไหมเขาแค่รับของขวัญนึงนะ
5: เนี่ยนะ
4: จำคุกไปเลย
5: เขาแค่รับของขวัญเป็นกระเป๋าดีออร
4: ์
5: สร้อยแวนคีฟอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับซึ่งก็สะใจดีนะผมหมายความว่าทางเกาหลีใต้เขาก็เอาจริงเอาจังดีอ่ะ
5: ค่ะ
4: ผมเมื่อวานนี้นั่งคุยผมนั่งคุยกับที่บ้านเนี่ยแหละเขาบอกว่าเกาหลีใต้เขาซีเรียสดีนะเรื่องโกงผมว่าจริงๆนะเราน่าจะจ้างเกาหลีใต้มาปราบโกงผมพูดจริงๆผมไม่คิดว่าประเทศไทยทำปัญหานี้จบได้ด้วยตัวเราเองนะฮะผมว่าเราทำไม่จบ
5: ยิ่งตอนนี้มันไม่มี
4: ถ้าเราจะเจอตอไงถ้ามีคนที่ตั้งใจจะแก้ปัญหานี้จริงๆผมว่าต้องเอาคนกลางที่เป็นต่างชาติถ้าไม่งั้นมีคนแทรกแซงมีคนซื้อมีคนสั่งมันจะมีใบสั่งมีประกาศสิทธิ์มาอีก
5: สุดท้ายรัฐบาลเขาก็ไม่ยอมหรอกถ้าเจ้าคนกลางเข้ามา
4: ก็เดี๋ยวเข้าตัวกันหมดอะ
5: ต่อไงมันก็จะเจอต่ออีก
4: คนใครจะเป็นคนตัดสินสิ่งนี้จริงๆเราคือประชาชนแต่ตัวแทนที่เราเข้าไปแต่ละคนเราผมไม่รู้ว่าเราไว้ใจมากน้อยแค่ไหนณตอนนี้เราเหลือไว้ใจอะไรได้อะ
5: ไว้ใจตัวเราเองค่ะ
4: ผมว่าเรากลัวไปหมดเลยนะกลัวไปหมดเลยอ
5: ่
4: ะข้าราชการก็โกงกัน
5: ก็โกงกันข้อสอบ
4: สารพัด
5: แล้วก็ออกมาแถลงข่าวปลัดก็ออกมาแถลงข่าวว่าไม่เคยที่จะทำอย่างนั้นก็รอทุกคนจะพูดแต่ว่ารอดูข้อพิสูจน์ตามกฎหมายใดๆรอข้อพิสูจน์ทุกคนจะพูดอย่างนี้หมด
4: ครับ
5: แล้วก็อีกอันหนึ่ง MMM พี่ที่อ่านข่าวนี
4: ้นี่ไงพี่หยิบมาแล้วเนี่ยพี่หยิบมาเลยเนี่ย
5: เขาบอกว่าเขาเตรียมหยุดผลิตของขนมที่ทุกคนช็
4: อกโกแลตเนอะละลายในปากไม่ละลายในมือ
5: ใช่สโลแกนรุ่นพวกเราไม่รู้เด็กๆจะรู้หรือเปล่า หยุดผลิตสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลชั่วคราว
4: ครับผมนะฮะเขาประกาศนะครับเนื่องจากหลักๆแล้วเป็นอเมริกาก่อนแต่ก็เขาจะเริ่มแล้วมันเป็นแคมเปญหนึ่งก็ทรัมป์เขา make America great again นะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขในยุคของทรัมป์เขาก็เลย make America health again นะครับเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้หนึ่งในสิ่งนั้นก็คือการยกเลิกใช้สีเขาใช้คำนี้นะสีย้อมเทียมนะครับในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอาหาร
5: อันนี้ดีนะพี
4: ่อ่ะผมก็ว่าฟังดูดีผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาคือมันอันตรายเหรอเนี่ย
5: มันก็คือมันสีย้อมเทียมมันคือสีผสมอาหารนะ
4: อืมซึ่งปรากฏว่าสีอื่นๆเช่นแดงเหลืองส้มเขียวเนี่ยใช้สีจากธรรมชาติอื่นๆได้เช่นบีทรูทพริกปาปริก้าแล้วก็ขมิ้น
5: ค่ะ
4: แต่ปรากฏว่าสีที่ยังหาสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมาแทนไม่ได้เลยคือน้ำเงินกับน้ำตาล
5: น้ำตาล
4: ไม่น่ายากเนาะไม่น่าเชื่อเลยเน
5: าะเนาะน้ำตาลอาจจะเป็นจับเปลือกหรือเป็นโกโก้หรือเป็นอะไรสักอย่าง
4: เออพี่เอกก็คิดแบบนั้นแต่ปรากฏว่าเป็น2สีที่จนถึงตอนนี้ M&M ยังไม่สามารถหาวิธีการที่มันเป็นธรรมชาติกว่านี้มาใช้แทนได้ในต้นทุนที่สามารถเป็นไปได้เขาบอกว่าเขามีวิธีการแล้วแต่ว่าต้นทุนมันสูงมากคือไปสกัดจากสาหร่ายสไปรูไลน่าอะไรสักอันหนึ่งไม่รู้ซึ่งเขาบอกว่ามันแพงเกินไปจนมันไม่สามารถทำได้ณตอนนี้ก็เลยประกาศว่า M&Mจะสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลจะหายไปชั่วคราวล็อตแรกคือล็อตที่จะขายใน Amazon นะครับจะมีเหลือเพียงแค่4สีเท่านั้นคือแดงเหลืองส้มเขียว
5: จริงๆอันนี้มันก็เหมือนเป็นวิธีประชาสัมพันธ์โปรโมทของเขาอีกแบบนึงนะพวกเราคงอาจจะอยากซื้อแล้วเปิดออกมาดูแค่ว่ามีแค่แดงส้มเขียวแล้วไม่มีน้ำตาลกับน้ำเงินเป็น
4: แต่พอมันไม่หนีรู้ดีพอมันไม่มีก็ไม่ครบนะ
5: ใช่
4: สีน้ำเงินตอนมาอยู่ในนี้มันทำให้มีความแบบ
5: มันมีความแบบ
4: มันมีความอะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้มันดูแบบมันเป็น M&M อ่ะ
5: ตอนเนี้ยรอวันจะไปกดใน Amazon สั่งซื้อมาทานดูเหมือนกันว่าถ้ามันไม่มีจะเป็นยังไง
4: ก็น่าสนใจอีกอันนึงเห็นข่าวนี้ไหมฮะที่เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเขามีกฎอันนึงว่าขนมใดๆที่เวลาเราขายอ
5: ่ะ
4: รูปที่อยู่บนซองกับรูปที่กับของจริงที่อยู่ในซองต้องเหมือนกัน
5: ต้องเหมือนกันแล้วใช
4: ่เฮ้ยพี่ชอบมากเลยนะ
5: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพวกเราเวลาไปญี่ปุ่นหรือว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะซื้อพอแพ็คเกจจิ้งแล้วแพ็คเกจจิ้งของญี่ปุ่นต้องใช้คำว่าเป็นแพ็คเกจจิ้งที่มันดึงดูดใจในการซื้อของได้แบบเยอะมากๆจริงๆแต่ข้างในอ่ะมันจะไม่เหมือน
4: คำว่าเหมือนเนี่ยคือหยิบออกมาแล้ววางอ่ะต้องขนาดและสีเท่ากันกับที่อยู่บนซอง
5: ต้องตรงปก
4: เออคือไซส์ด้วยนะ
5: ค่ะ
4: เออพี่อ่านว่าก็ดีนะ
5: อันนี้ดี
4: ไม่งั้นเราก็แบบอุ๊ยข้างนอกกับในรูปสวยเชียวใหญ่ด้วยพอออกมาปุ๊บทำไมมันแบนๆแฟบๆผอม
5: ๆ
4: เออก็ดีเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่หนิงบอกว่าหนิงจะอัปเดตนิดนึง
5: ฝากเรื่องสกูชี่ปลอมนิดนึงเพราะจริงๆตอนนี้หนิงเชื่อว่าอันนี้มันกำลังเป็นไวรัลในทุกช่องทาง
4: พี่อ่านเห็นข่าวแต่เชื่อไหมว่าพี่ไม่รู้ว่าอะไรคือสกูชี่แล้วพี่ก็ขี้เกียจอ่าน
5: ลูกได้เล่นไหมคะ
4: พอหนิงไปเล่าให้พี่ฟังเมื่อกี้ลูกพี่เล่นเมื่อคืนนี้ยังเล่นอยู่ก่อนนอนกันเลย
5: ก็คือไอ้ที่บีบแล้วมันนิ่มๆนั่นแหละ
4: ไอ้ที่มันบีบแล้วมันหยือหยือเอาไว้ใครเครียดได
5: ้
4: อ
5: ่
4: ะ
5: ใช่เพราะจริงๆสกูชี่เนี่ยพวกนักจิตวิทยาเขาจะบอกว่าเวลาเราได้บีบหรือเราได้ทำอะไรเงี้ยมันจะทำให้การผ่อนคลายในเรื่องกล้ามเนื้อหรือว่าทางอารมณ์เราอะรู้สึกดีขึ้น แต่ตอนนี้ของปลอมมันออกมาเกิดระบาดมากโดยเฉพาะที่มันออกมาในรูปแบบของอาหารซึ่งสกูชี่มันมีหลายแบบนะมันมีแบบที่บีบแล้วไม่ได้คลายตัวมากเรียกว่านีโดแต่ถ้าตอนนี้ที่ฮิตที่ขายตามแบบสำเพ็งแล้วนักรีวิวไปรีวิวทั้งหลาย
4: มันจะเด้งเลยเหรอ
5: มันจะบีบแล้วมันจะยุ่ยแล้วมันจะนิ่มเข้าไปแล้วรอสภาพมันจะถึงฟูแล้วมันจะทำออกมาแบบเป็นอาหารซะส่วนใหญ
4: ่ซึ่งตรงเนี้ยที่เล่นอยู่เลยเมื่อคืนนี้เนี่ย
5: น่ะตรงเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าเขาเตือนว่าต้องแบ่งความอันตรายออกเป็นสองทางคืออันตรายด้านสารเคมีคือพี่อ่านนึกออกมาว่าวัสดุที่เขามาใช้เขาใช้สารเคมีที่เป็นแบบสารเคมีวัสดุต่ำเป็นสารเคมีเกรดตกค้างแล้วกลิ่นอ่ะมันจะแรงเขาก็เลยจะเอากลิ่นหอมอ่ะ
4: มากลบก็ใส่น้ำหอมลงไปอีก
5: ใช่แล้วอะไรที่มันหอมมากๆแล้วเด็กจะชอบเอามาดม
4: เพราะมันมีกลิ่นหอมไหม
5: ใช่มันจะทำให้เกิดระบบตรงทางเดินหายใจแล้วถ้าไปเกิดกับเด็กเล็กเนี่ยมันทำออกมาเหมือนมากๆเด็กก็จะเอาเข้าปากซึ่งวัสดุพวกเนี่ยมันยุ่ยง่ายมากมันก็จะตกเข้าไปใน
4: ตกค้างอยู่ในร่าง
5: หายใจทางเดินอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขอให้คิดเอาไว้เลยว่าสกุดแล้วเหล่านี้ของเวลาเล่นบ่อยๆอ่ะมันจะสะสมพวกเชื้อโรคแล้วเชื้อแบคทีเรียทำให้เราป่วยง่ายฉะนั้นต้องล้างบ่อยๆแล้วถ้าอะไรที่เปิดออกมาจากซองแล้วแล้วได้กลิ่นออกมาก่อนว่าหอมมากๆอันนั้นอ่ะให้ระวังเอาไว้เป็นพิเศษเพราะจริงๆถ้าสกุดชี้ที่มันเป็นของจริงที่มันถูกต้องตามมาตรฐานมอก.ชิ้นหนึ่งไม่ถูกนะพี่อัน ชิ้นหนึ่ง 200-300 บาทนะไปที่เราซื้อๆกันอ่ะ 40-50 บาท
4: แล้วนะตอนนี้เขาทำไมเขาจะกวาดล้างมันเหรอหร
5: ือว่า
4: เขา
5: จะอะ
4: ไรหร
5: ือ
4: เราต้องดูแลตัวเอง
5: ทางคุณสุภมาศก็ออกมาบอกว่าทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยสั่งสคบให้เฝ้าระวังแล้วก็กำลังเตรียมที่จะจับเพราะว่านอกจากที่จะมีการอันตรายแล้วก็จะมีพวกหลอกขายของทางออนไลน์ให้พรีออเดอร์ว่าเหมือนมาจากเมืองนอกแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยไม่ได้มีจริงให้ดูว่ามีเขียนคำว่ามาตรฐานมอ.ก.หรือเปล่าในซองนะแต่คนไม่ดูไงพี
4: ่ไม่ดูหรอกของลูกผมเมื่อคืนเล่นกันอยู่ใส่อยู่ในถาดนึ่งติ่มซำมา
5: อ๋อท่านน
4: ั้
5: น
4: ใช่เลย
5: ท่านั้นของจริง
4: เอาจริงเหรออ๋อเหรอ
5: ท่านั้นราคาค่อนข้างสูงถ้ามาอยู่แต่ของปลอมทำมาไม่เหมือนของจริงถ้าใครเล่นของจริง
4: ของผมออกมาแบบใหญ่เท่าซาลาเปาแล้วเป็นซาลาเปาหลายสีแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นซึ้งแล้วมีฝาปิดเลยนะ
5: ฝาป
4: ิ
5: ด
4: อันนี้เล่นได้ใช่ไหม
5: อ
4: ัน
5: นี้ได้อยู่ค่ะพี่
4: อ่ะแต่มันก็ถูกมากเลยนะ
5: พี่ไม่ถูกเท่าไหร่แต่มันก็จะมีของปลอมทำเลนแบบออกมางัดจริงๆของจริงมาจากอเมริกา
4: โอ้เดี๋ยวฉันต้องไปดูก่อน
5: พี่ต้องดูว่า
4: พี่ยังไม่รู้เลยว่ามันมาอยู่ในบ้านพี่ได้ไงใครซื้อมา
5: พี่ต้องไปดูคือสุดท้ายพี่ต้องไปดูที่ซองอะ
4: ว่าเขามีแล้วซองมันจากไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ตัว
5: เนี่ยก่อนจะมาให้เล่นนะต้องดูที่ซองก่อนว่ามันมีมอคำว่ามอกหรือเปล่า
4: อย่าเล่นเลยอะสำหรับผมนะน้องพ่อน้องพีเดี๋ยวดิทิ้งแล้วนะ
5: แต่ที่สำคัญสุดท้ายอะสิ่งที่ควรระวังนะยิ่งถ้าเป็นเด็กเล่นเอาเข้าปากไม้กับซองเชื้อโรคได้ล้างบ่อยๆหรือเปล่า
4: ไม่แน่นอนมีแต่ฉันนี่แหละล้างอยู่คนเดียว
5: อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงกันนะคะ
4: เพราะฉะนั้นเรามาระวังกันนะคะไม่ได้แปลว่าให้ซื้อของแพงนะฮะแต่ซื้อของที่มีมาตรฐาน
5: ค่ะ
4: นะครับ
5: เอาหมดเวลาแล้วหรอ
4: หมดเวลาแล้วใครอยากมีเงินออมออมโตอยากให้เงินออมของเราโต
5: หนู
4: ด้วยนะครับแต่ไม่ชอบเสี่ยงหนูด้วย ฟังทางนี้ครับอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการออมคือหุ้นกู้ระยะสั้น 12-36 เดือนจากธนาคาร CIMB ไทยนะครับจุดเด่นคือได้ผลตอบแทนสูงกว่ารับดอกเบี้ยสม่ำเสมอและยังช่วยให้วางแผนเงินได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับกับการเงินของเราด้วยอายุลงทุนที่มันไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับมั่นใจในการรักษาเงินต้นคล้ายกับเงินฝากนะฮะสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ครับโดยเริ่มต้นจากหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ investment grade ช่วยเพิ่มสภาพคล่องซื้อผ่านตลาดรองได้ทุกวันไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอป CIMB ไทยแบบตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับที่ธนาคาร CIMB ไทยครับเขาได้คัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายเลยเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณกับธนาคาร CIMB ไทยกันได้แล้ววันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าหุ้นกู้มันคืออะไรนะเฮียวิทย์สิทธิเวคินนะครับเขามาอธิบายเรื่องหุ้นกู้เอาไว้ในคลิปแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วเข้าไปดูกันได้นะครับใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของธนาคาร CIMB ไทยแค่เซิร์ชนะฮะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะ CIMB เว้นวรรคไทยเว้นวรรคแบงค์นะครับภาษาอังกฤษพิมพ์ง่ายๆแบบนี้หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกับ Green Morning Show ด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเชอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับบ๊ายบายกันแล้วนะวันนี้เดี๋ยวพี่อ่านไมค์รอบหนึ่งบ่ายโมงแทน PU 1วันใช่ไหมน่าจะใช่ใช่แหละโอเคเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงนะครับเพลงไหนติดค้างเดี๋ยวตามมาทวงกันนะจ๊
5: ะ
4: ไปแล้วครับ
5: อ่าน
4: ก
5: ับ
4: หน
5: ิ
4: งสวัสดีครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: ื่อนเป็นหมอ
7: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
7: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
8: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
7: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
6: เพื่อนเป็นหม
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมา

0: 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: แม่ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: เวลา8นาฬิกา

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Green News โดย
5: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
4: และให้แอนซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
6: มีคนคิดถึง

0: แหละ
1: ใครหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจามไป3ที
1: สามทีเองนะ
0: สามทีไง
1: อ๋อมีคนด่า
0: ไม่ใช่สามทีคนคิดถึง
1: อ๋อแล้วถ้าห้าทีอ่ะ
0: ห้าทีอ่ะด่าเธออ
1: ๋อเธอด้วยเหรอตอนแรกว่าจะผ่านได้ยินคำว่าเธออาเช้าวันจันทร์นะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่เป้ด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: นะเช้าวันนี้โอเคเนาะ
0: สดใสฮะ
1: เออ
0: ทุกอย่างเป็นไปตามโพฮะ
1: อ๋ออ่าใช่ใช่
0: เออก็ตามนั้นสำหรับกรุงเทพมหานครเน
1: า
0: ะ
1: อ่านะคะ
0: เราคงจะได้เห็นกรุงเทพที่ดีขึ้น
1: ก็หวังว่าอย่างงั้นทุกคนก็หวังอย่างนั้นแหละ
0: ครับ
1: ทำงานค่ะทำงานสัปดาห์หนึ่งทำงานกันกี่วันคะ
0: 2วัน
1: สาหยุดหยุดวันหยุด
0: 3วันเนี่ยหลายหลายคนเป็นอย่างงี้
1: ใช่บางคนอ่ะพี่วันหยุดคืออะไรอ่ะอาจจะแบบทำทุกวันเลยอ่ะ
0: ทำทุกวันก็มี
1: เพื่อเป็นการยกระดับความยืดหยุ่นในการทำงานโดยที่ไม่ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้หน่วยงานรัฐของมาเลเซียเขาบอกว่าจะเริ่มให้ข้าราชการใช้ระบบการทำงานแบบไฮบริดนะคะ
0: ไฮบริด
1: ทั่วประเทศเลยนะข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็จะสามารถทำงานจากที่บ้านหรือว่าสถานที่อื่นๆก็ได้ที่หัวหน้าหน่วยงานของคุณอนุมัติทำได้สัปดาห์ละ2วันแล้วก็อีก3วันก็เข้าออฟฟิศแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานความเหมาะสมของตำแหน่งแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดด้วยนะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มันทันสมัยเน้นการประเมินผลจากผลงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการประชาชนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่านโยบายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นนะหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรงแล้วก็ตำแหน่งงานที่จำเป็นจะต้องทำงานในสถานที่อย่างเช่นด่านความมั่นคงกลาโหมการศึกษาสาธารณสุขกระบวนการยุติธรรมก็จะยังคงทำงานไปแบบตามปกติก็ยืดหยุ่นไฮบริดกันไปในยุคนี้เน
0: า
1: ะ
0: เอาแบบปุ้มก็ได้นะไฮบริดแบบนึง
1: บิดแบบไหน
0: มาวันนึงบิดไปอีก2วันไม่มาแล้วก็บิดมาอีกวันนึง
1: ก็เหมือนพี่เป้นั่นแหละ
0: ไม่เหมือนไม่เหมือนเป้นะบิดเอวมาวันทุกวันเลย
1: มา5วันไม่มา20
0: วันไม่จริงไม่จริงมีเรื่องต่อไปไหม
1: ทำไมเปลี่ยนเรื่องเร็วจังเลยอ่ะรู้สึกว่าคุยเรื่องเมื่อกี้อยู่เลย
0: ยังผ่านผ่าน
1: นะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังในยุคที่ค่าครองชีพรอบตัวเราเพิ่มสูงขึ้นนะคะการดูแลรถยนต์ให้คุ้มค่าพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอกลายเป็นอีกเรื่องสำคัญสำหรับคนใช้รถนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารถยนต์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่าและคุ้มครองครบจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจนะคะให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางเลยค่ะ
0: จริงอันนี้ต้องมี
1: แล้วก็ใครที่มองหาประกันรถยนต์ดีๆพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจะบอกคุณฟังว่าห้ามพลาดนะกับแคมเปญนี้ค่ะฟิตกับทิป
0: ฟิตกับทิป
1: ใช่คุ้มทุกคันประหยัดทุกอย่างจากทิพยประกันภัยนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569มอบทั้งความคุ้มครองแล้วก็สิทธิพิเศษแบบจัดเต็มเลยนะคะนี่เลย1คุ้มครองยางสูงสุด 10,000 บาทฟรี e-voucher fit auto สูงสุด 1,000 บาทนะคะฟรีช้อปปิ้งแบ็กสุดพิเศษแล้วก็ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนเฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการคุ้มครบจบทุกเรื่องรถพร้อมดูแลคุณทุกเส้นทางนะคะกับทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณสอบถามเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังที่ LINE นะคะพิมพ์ค้นหา @Tip Fit Auto นะคะ Tip Fit Auto ก็ TIPFITAUTO Tip Fit Auto หรือว่าโทรไป1736ก็ได
0: ้1736
1: ใช่เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแล้วก็ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้งนะคะเสนอขายและส่งเสริมการขายโดย Amity Insurance Broker ค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องรถน่ะไม่ได้หรอกเนาะมันต้องดูแล
0: ต้องดูแลแล้วก็ต้องมีไว้นะฮะถ้าคันไหนไม่มีไม่กล้าขับไม่กล้าขับออกจากถนนนะ
1: ใช่ไหมล่ะนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเอามาบอกกันสำหรับคนที่เป็นสายลงทุนนะคุณผู้ฟังบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเขาเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนะคะจำนวน4ชุดโดยหุ้นกู้มีอายุตั้งแต่3ปีถึง10ปีนะคะบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+แนวโน้มบวกจากบริษัท Trish Rating จำกัดเมื่อวันที่17มิถุนายน2565 2019แล้วก็มีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัทค่ะโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมีทั้งหมด4ชุดนะชุดที่1อายุ3ปีประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะระหว่าง 2.15 ถึง 2.40% ต่อปีชุดที่2อายุ5ปีค่ะประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.50 ถึง 2.75% ต่อปีส่วนชุดที่3เนี่ยอายุ7ปีนะคะประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00 ถึง 3.25% ต่อปีแล้วก็ชุดที่4อายุ10ปีค่ะประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.20 ถึง 3.45% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีเนี่ยนะผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได
0: ้
1: ตั้งแต่หุ้นกู้มีอายุครบ5ปีเป็นต้นไปนะคะโดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้นะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ํา 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมแล้วก็วันที่3สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังดูร่างหนังสือชี้ชวนได้นะเข้าไปที่ www.sec.or.th ค่ะหรือสอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง7แห่งก็ได้นะคะมีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์ CIMB ไทย UOB บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรนะคะรวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะคะโทร1240กด6ค่ะฝากคำเตือนไว้ด้วยนะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนะคะที่ www.sec.or.th ได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ไปด้วยค่ะ

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: 8โมงเช้าถึง11โมงครับอยู่กับพี่เป้นะครับพอดีเพิ่งเห็นข้อความนี้เขาส่งมาบอกพี่เป้คะวันนี้วันเกิดหนูนะคะหยุดลงแซ่หนู1วันนะคะอยากฟังเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์จากพี่เป้แล้วก็พี่ต๊อกค่ะไม่ทันแล้วคุณผู้ฟังเพิ่งเห็นเนาะเอาเป็นว่าเปิดเพลงนี้ของพี่มอสให้แทนได้ไปวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับหลายๆคนนะฮะที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยเกิดในเดือนนี้เลยได้ไหมเอาทุกคนเลยแล้วกันวันของคุณนะฮะ

0: everybody.
1: มีข้อความบอกว่าอุ๊ยสุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันนี้แล้วก็เดือนนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนเน้อนะน่ารักนะคุณผู้ฟังส่งมาอันนี้ก็บอกว่าขอบคุณค่ะพี่เป้เกิดเดือนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ25มิถุนาน้องสาวเกิด28มิถุนาอ่ะเหมารวมด้วยกับพี่มอสไปเลยเลิฟๆนี่ก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆหน้านะครับหวังอะไรก็ขอให้สมหวังเนาะนะครับแต่ไม่เจออีกหนึ่งข้อความนะฮะส่งมาบอกพี่เป้ครับช่วยฮิวใจด้วยนะครับเพิ่งเสียน้องแมวไปเมื่อคืนวันศุกร์นะโอ้อยู่กันมา10ปีเลี้ยงเป็นลูกเลยพี่นอนด้วยกันทุกวัน2วันละที่ทั้งพ่อคุณแม่ยังตาบวมไปทำงานกันอยู่เลยครับโอ้เข้าใจเลยนะผมเองก็เคยเลี้ยงน้องฟออูเนาะน้องหมาปอมตัวเล็กๆนะฮะก็อยู่ด้วยกันตลอดเคียงข้างอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยพอวันนึงเขาจากไปนะโอ้ยใจสลายมากครับคุณฟังร้องไห้หนักหน่วงมากเหมือนกันผมนี่3วัน3คืนร้องไห้ไม่หยุดเลยนะเหมือนกันเข้าใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านไปแล้วก็เวลามันจะช่วยเยียวยานะฮะความรู้สึกของเราได้นะครับก็สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ในใจเนาะเราก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดอย่างทุกวันเนี้ยพอเห็นหมาปอมที่ไหนผมก็จะนึกถึงฟ้าอู่ผมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปล่อยเพลงนี้ไปหิวใจเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างกันไปครับ

คุณผู้ฟังมาสำรวจตัวเองกันหน่อยดีกว่ามาคุณผู้ฟังมีพฤติกรรมบางอย่างนะฮะที่เขาสรุปกันมาแล้วนะครับว่าพฤติกรรมลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะถูกเรียกว่า Princess Syndrome หรือโรคเจ้าหญิงคุณเป็นโรคเจ้าหญิงหรือเปล่านะครับคืออันนี้มันไม่ใช่เป็นโรคทางจิตเวชนะครับแต่มันเป็นคำที่ใช้อธิบายคนที่มักเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคาดหวังให้คนอื่นดูแลแก้ปัญหาแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ตลอดเงี้ยนะครับลองเช็คดูนะฮะว่าคุณ เป็นหนึ่งในนี้หรือเปล่านะอาการเหล่านี้นะถ้ามีหลายๆข้อนี่คือคุณเป็นโรคเจ้าหญิงแล้วนะถ้าเป็นสักข้อเดียวนี่อาจจะโอเคยังไม่ใช่อะไรเงี้ยนะฮะโรคเจ้าหญิงเนี่ยนะฮะสัญญาที่พบได้บ่อยๆก็คืออยากเป็นจุดสนใจเสมอหรือรับคำวิจารณ์ไม่ค่อยได้โยนภาระให้คนอื่นต้องการคำชมตลอดเวลาคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามอย่างใจเราถ้าสรุปโดยรวมแล้วก็คือพวกชอบเอาแต่ใจอ่ะคุณผู้ฟังเขาเรียกภาวะโรคเจ้าหญิงนั่นน่ะPrincess Syndrome นะฮะนี่คือโรคพฤติกรรมนะครับคือผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูประสบการณ์ในวัยเยาว์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการฝึกความรับผิดชอบพึ่งพาตัวเองแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดบ้างนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงนั้นไม่มีใครที่มันจะทำได้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราได้นะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะเติบโตมามันก็ต้องมีผิดมีพลาดมีเรียนรู้กันไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นบุคคลแบบเนี้ยนะฮะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโรคเจ้าหญิงนะฮะงั้นวันนี้เรามาดูตัวเองหน่อยสิคุณผู้ฟังสำรวจตัวเองหน่อยว่าคุณผู้ฟังเนี่ยชอบเอาแต่ใจในเรื่องไหนใดๆบ้างมีไหมพี่เป้ก็นั่งนึกอยู่กับปุ้มกันแล้วปุ้มเมื่อกี้ถามปุ้มมีเรื่องเอาแต่ใจบ้างไหมไม่ค่อยยุ่งกับใครอ่ะปุ้มบอกไม่ค่อยยุ่งกับใครก็เลยไม่รู้จะเอาแต่ใจไปกับใครเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองไปอย่างเงี้ยนะเอาแต่ใจเหรอเอาแต่ใจจากด้านไหนบ้างพี่เป้น่าจะเอาแต่ใจในเรื่องของการเที่ยวไม่ฉันจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะฉันจะเที่ยวตรงนี้มีคนบอกว่าพี่เป้เขาขายดูคอหรือเปล่าไม่จริงอ่ะพี่เป้ไม่เคยโยนภาระให้ใครพี่เป้แค่มีข้อเดียวเท่านั้นคือต้องการคำชมตลอดเวลาอย่าลืมส่งข้อความแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทรออยู่นะฮะ

มีคนบอกว่าฟังเพลงเจ้าหญิงของบอยแล้วอยากฟังเจ้าหญิงในนิยายของโบด้วยอ่ะได้สิครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับข้อความนี้ก็น่าเอ็นดูนะพี่เป้ครับเป็นเจ้าหญิงไม่ได้เลยค่ะชีวิตนี้เป็นทาสตลอดเลยค่ะเอาแต่ใจด้านไหนไม่ได้สักเรื่องเลยค่ะเอ็นดู

ันเอาแต่ใจนะฮะคำนี้บางทีพอพูดไปปั๊บมันก็โอ้โหดูน่ากลัวเนาะเอาแต่ใจอยู่ได้อะไรเงี้ยทำเป็นคนพูดอะไรไม่ฟังอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างเนาะในบางวันในบางเคสในบางกรณีอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้บอกว่าเรื่องเอาแต่ใจหรือคะคืออยากไปดูคอนเสิร์ตของ Green Wave ค่ะทนไม่ติดสักทีนะคะวีแล้วนะคะอยากไปนะคะ อันนี้ก็ต้องสู้หน่อยนะเอาแต่ใจเอาแต่ใจได้นะแต่ว่ามันก็ต้องสู้เพื่อหาเอาบัตรไปให้ได้นะฮะก็เอาใจช่วยนะจ๊ะนะฮะเอาแต่ใจในเรื่องของการนอนครับพี่เป้ถ้าฉันจะนอนนะอย่ามากะเวลาฉันตื่นนะนี่ห้ามยุ่งเรื่องนอนเนาะก็เข้าใจได้อุ๊ยอันนี้น่ากลัวเอาแต่ใจเรื่องสามีค่ะสั่งอะไรต้องทำนะห้ามบอกว่าทำไม่ได้เธอต้องทำได้อันนี้เอาแต่ใจล้วนๆเลยอุ๊ยน่ากลัว

ดูแต่เจอข้อความนี้เข้าไปเขาบอกว่าพี่เป้คะดีเจช่วงนี้เขาก็ชอบเอาแต่ใจนะคะบางวันก็บอกให้ส่งข้อความว่าเป้น่ารักบ้างล่ะรักเป้บ้างล่ะเอาแต่ใจสุดๆเลยค่ะพี่ไม่จริงหรอกอันเนี้ยพี่เป้ทำตามโจทย์มีโจทย์มาจากทีมงานก็ต้องทำอย่างเงี้ยฝืนใจทำลายนะคุณชุติการลายนะเดี๋ยวขอจำชื่อไว้สักหน่อยสิชุติการล่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ทานยาปฏิชีวนะบ่อยๆนี่มันไม่ดีใช่ไหมหมอเพื่อนผมเคยทานแล้วนะแล้วมันท้องเสียด้วยแต่มันไม่น่าเกี่ยวเปล่าอ่ะ
1: เกิดได้ค่ะพี่โบยาปฏิชีวนะไม่ได้เลือกแค่แบคทีเรียร้ายเขาไปกระทบจุลินทรีย์ดีในลำไส้ด้วยจนเกิดภาวะจุลินทรีย์เสียสมดุลหรือว่าดิสไบโอซิสเลยมีอาการท้องเสียระบบขับถ่ายรวนในบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจนกว่าลำไส้จะกลับมาปกติค่ะ
2: ผู้โชคดีคนนั้นคงไม่ใช่ผมใช่มั้ยหมอ
1: ต้องรีบฟื้นฟูลำไส้เลยค่ะเน้นทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตอาหารหมักดองอย่างกิมจิเทมเป้
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ุขภาพ
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: ก้อยนัตตี้ดรีมนะฮะแล้วก็พาราด็อกซ์นะฮะเพลงนี้เอาแต่ใจมันก็ต้องมีบ้างเนาะเอาแต่ใจในเรื่องไหนนะครับอันนี้บอกว่าเอาแต่ใจของเราหรอก็ไม่ว่าจะง่วงแค่ไหนปวดตาแค่ไหนก็จะดูซีรีส์จะอ่านนิยายจนตีหนึ่งตีสองตลอดดูแลสุขภาพบ้างนะเอาแต่ใจแบบนี้คือตัวเราจะหนักหน่อยนะครับเอาแต่ใจเรื่องมาตรฐานความสะอาดนะคะทะเลาะกับแฟนทุกวันเลยค่ะมาตรฐานของเราไม่เท่ากันค่ะเรื่องนี้เอาแต่ใจมากๆนะโอ้แต่เป็นการเอาแต่ใจที่ดีนะมันทำให้สะอาดอ่ะเนาะนะครับเอาแต่ใจเหรอคะก็โอ้เมื่อก่อนเป็นคนที่เหมือนอยากได้อะไรก็ต้องได้ครับพี่เพ่อยากจะไปกินอันนี้ก็ต้องได้กินอยากจะไปตรงนี้ก็ต้องได้ไปอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้โตแล้วอาการแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะดีมากค่ะลดลงไปได้ก็เรื่องดีนะครับเอาแต่ใจเรื่องช้อปปิ้งค่ะเป็นคนชอบถักไหมพรมมาค่ะเห็นไหมพรมแล้วก็อยากจะซื้อจนสามีบ่นแต่ก็ยังเอาแต่ใจนะคะเอฟของอยู่เรื่อยๆค่ะสามีมีเครื่องค่ะเห็นไหมแต่มันก็เป็นเรื่องดีอีกนะอันนี้ถ้าเอาแต่ใจในการชอบถักไหมพรมมันก็ออกมาเป็นแบบเสื้อผ้าเป็นผ้าพันคออะไรก็ได้ใช้งานไงเนาะหรือว่าเป็นแบบปกมุ้งปกหมอนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปน่ารักมากนะครับแต่หนึ่งผู้โชคดีของเราวันนี้ดูซิว่าได้จะเอาแต่ใจในด้านไหนบ้างนะครับได้แก่สวัสดีครับคุณเบนครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เป้
0: ยินดีด้วยครับวันนี้ความเอาแต่ใจของคุณเบนได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท
1: โอ้ยส่งมาเป็นตั้งนานมากเลยเพิ่งจะได
0: ้คุณไงเริ่มเอาแต่ใจกับพี่เป้แล้วนะ คุณเบนมีเอาเรื่องเอาแต่ใจของคุณเบนคือเรื่องไหนนี
1: ่เรื่องเถียงค่ะ
0: โอ้ยเรื่องเถียงเหรอยังไงเดี๋ยวเล่าสิ
1: ก็คือไม่ว่าจะเถียงกับใครฉันต้องถูกเสมอ
0: พูดได้ไม่ว่าลึกๆแล้วข้างในเราก็รู้ว่าผิดแต่เราก็ต้องเถียงเอาชนะให้ได้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะต้องอย่าแพ้เสียงในหัวว่าฉันจะยอมไม่ได
0: ้โอ้โหตายอ่ะเจอของจริงเข้าไปเอาแต่ใจของจริงเงี้ยโอ้ยนิดหน่อยเนาะแต่เอาขำๆนะคุณเป็นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคยินดีนะครับวันนี้ได้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทไปนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่เป้
0: หนึ่งเพลงที่จะเอาแต่ใจฉันจะฟังเดี๋ยวนี้คือ
1: ไม่เคยเปลี่ยนค่ะของเฟรนโลเฟรนโล
0: ถ้าพี่เป้ไม่เปิดล่ะ
1: ไม่เปิดก็ไม่ได้ค่ะต้องเปิด
0: เพราะฉันจะเอาแต่ใจค่ะโอเคนะโอเค
1: ใช่ค่ะพี่เป
0: ้ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะพี่เป้ฟังพี่เป้ตลอดนะคะพี่เป้ชอบออกคำชมใช่ไหมคะฟังพี่เป้ฟังที่สุดฟังทุกวันค่ะ
0: พี่เป้ดูแย่เล่นเฉยๆขอบคุณนะครับแต่ก็ยังชอบอยู่ยินดีมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เลิฟอยู่นะฮะแหมน่ารักมากขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความมากันนะครับขอบคุณ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะครับแล้วก็ฟิตกับทิปนี่คุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยเช่นกันครับวันนี้พลาดไปไม่เป็นไรพรุ่งนี้ว่ากันใหม่กับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับ

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซุปเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: ดูปฏิทินแล้วเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังลานั่นนิดลานี่หน่อยนะฮะนับไปนับมาได้9วันนะเอ้ยไปเลยไหมล่ะไปฝั่งยุโรปเลยไหมนะฮะที่อัมสเตอร์ดัมนะครับก็เป็นเมืองที่น่าไปมากๆจริงๆนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะเราไปดูเซิร์ชคำว่าอัมสเตอร์ดัมอย่างเงี้ยนะครับตรงไหนเป็นยังไงโอ้ยแต่ละที่แต่ละทางเห็นไหมเมืองเขามีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าตึกรามบ้านช่องสถาปัตยกรรมของเขานี่ดูคลาสสิกมากๆนะครับตรงคลองแบบอัมสเตอร์ดัมคานาริงเนี่ยก็น่าเดินน่าสัมผัสบรรยากาศแล้วก็นั่งเรือในคลองชมสองข้างทางสวยงามมากนะคุณผู้ฟังแวนโก้มิวเซียมก็มีไรมิวเซียมก็มีสำหรับคนที่ชอบดูงานศิลปะนะครับโดยเฉพาะแถวจอร์แดนอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฮอตที่สุดนะครับถ้าไปอัมสเตอร์ดัมต้องไปตรงนี้เออนะครับเราไปใช้เวลาตรงนี้เป็นช่วงเวลาแบบว่าดื่มด่ำบรรยากาศอาหารการกินนะฮะผู้คนวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความสุขแน่นอนนะครับที่ไปอัมสเตอร์ดัมนะครับทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับกับการบินไทยครับบินตรงด้วยสบายเลยบินถึงปั๊บนะฮะเที่ยวต่อปุ๊บเลยบินตรงสู่อัมสเตอร์ดัมกันนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะครับพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอัมสเตอร์ดัมก็เดินทางภายในเดือนกรกฎาคมนี้เขาจะมอบนะฮะกับกิฟต์การ์ดมูลค่า400บาทนี่การบินไทยเขามอบให้นะครับเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางไปหรือกลับนะฮะสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อความสะดวกสบายในทุกช่วงของการเดินทางนะครับสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ได้ครับ thaiairways.com นะครับหรือแอปพลิเคชันก็ได้สะดวกมากในมือถือของเราก็นี่เลย Thai Airways นั่นเองนะครับ
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์ Surgery Happy Priceผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชาแรกๆก็เฉย

0: โฮลิก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพMedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
4: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personalized Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
5: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: จากคนที่หวังดี
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Mate เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
1: เคยเล่นไหม
2: ไม่เคย
1: คุณจะซี
2: อะไรเคยเล่นอะไร
1: เธอยังไม่รู้เลยว่าฉันจะพูดถึงอะไรเธอนี่
2: เธอเคยเล่นอะไร
1: เอาแต่ใจเหมือนกันนะ
2: นิดนึง
1: ไอที่เวลาเอาดอกไม้มาแล้วเราก็จะแบบว่าตกไม่ตกแต่สมัยก่อนเด็กๆเขาจะเล่นรักไม่รักกีบดอกกุหลาบหรือกีบอะไรก็แล้วแต
2: ่เออ
1: รักไม่รักอะไรอย่างเงี้ย
2: อ
1: ันนี้ลองอันนี้ไหมตกไม่ตก
2: หมายถึงดวงหรืออะไร
1: ฝนฝนแต่ไงให้แกไปเล่นเองเรื่องดวงอ่ะให้แกไปเล่นสองคนกับปุ้มไป
2: เธอบอกตกไม่ตกฉันจะไม่รู้ได้ไงว่าอะไรมันก็มีตั้งหลายอย่าง
1: น้ำตาลตกไม่ตก
2: เออน้ำตาลน้ำตาดวง
1: เอาฝนดิโหช่วงนี
2: ้หอฝน
1: ม
2: ัน
1: ลงหนักมากเลยคุณ
2: ตก
1: ตกใช่ไหมยังไงก็ตกใช่ไหม
2: ตกพยากรพยาเกินเลย
1: ลงกันหนามากเมื่อวานนี้แทบจะแบบว่าขับรถกันไม่ได้เลยนะ
2: อ๋อหรอ
1: น้ำแบบนองเต็มตลิ่งแล้ว
2: ไม่หนักขนาดนั้นเลยหรอ
1: จริงย่านแถวแถวลาดพร้าวโชคชัย4เพื่อนออกบ้านไม่ได้อ่ะเมื่อวานอ่ะ
2: อยุธยาแห้งเหือดเลยเธอแต่แบ่งๆไปบ้างหน่อยก็ได้ไหมร้อนมาก
1: แล้วเพื่อนนะเพื่อนถึงขั้นแบบว่าถ่ายคลิปส่งมาคือเรานัดกันนี่แหละเสร็จแล้วนางก็ออกบ้านมาแล้วแล้วนางก็วนรถกลับเพราะว่าน้ำมันท่วม
2: โธ่ไหนๆก็ออกมาแล้วเธอวนรถกลับทำไม
1: จริงผมก็ด่ามันอย่างนี้แหละ
2: เธอเราขอโทษก็คิดว่าแบบเออออกมาแล้วอะเนาะเออมัวไปวนกลับเสียเวลา
1: สุดท้ายนางก็ไม่ออกมากลัวรถไปไม่ไหวน้ำมันนองหนัก
2: กลัวไม่สู้ไม่สู
1: ้เอออ่ะก็ดูกันนะฮะช่วงนี้เนาะแต่วันนี้ก็ฟ้าตอนนี้ฟ้าโอเคอยู่นะ
2: ก็เช้าเช้าก็โอเคอย่างนี้แหละเออพอกลางวันเอาเริ่มละพอช่วงบ่ายเอาแล้ว
1: ชอบมาตกตอนเย็นๆตอนรถติดๆเนาะ
2: เช้าเช้ารถติดนะ
1: แต่เช้าไม่ตกก็ดีแล้วถ้าตกแล้วเดี๋ยวมาไม่ทัน
2: โทรมาทันอยู่แล้วล่ะ
1: จริงผมก็ทันอยู่แล้วเพราะผมก็อยู่แถวๆนี้แหละ
2: เออเห็นไหมยังไงก็ทันไม่ต้องห่วงคุณผู้ฟังเขามาทันอยู่แล้วเขาเก่งไง
1: ต้องบอกว่าเป๊กเก่ง
2: ติดตามกันนะ5 เดือนจับกุมไป116 คดียึดของกลางไป200,000 กว่าชิ้น
1: อ้ย
2: ของที่มันเป็นของเถื่อนขายบนเว็บมาเนาะตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เดินหน้าปราบปรามเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์นะคะจับกุมไป116 คดียึดของกลาง 224,042 ชิ้นนะคะคือดูมูลค่าความเสียหายนี่81 กว่าล้านบาทเลยนะคะก็มีการระงับหรือลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและก็ลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มนะคะลบไป 1,322 รายการพร้อมกับขยายผลไปสู่การตรวจยึดสินค้าละเมิดในแหล่งกักเก็บแหล่งกักเก็บสินค้าแล้วก็โกดังด้วยนะคะคือมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศไทยเราเอาปีที่แล้วนะ2568อยู่ที่ 970,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาคาดว่าเพิ่มขึ้นเป็นถึง 1.8 ล้านล้านบาทนะในปี2573ก็คือเดี๋ยวนี้เราก็ซื้อของทางออนไลน์กันเยอะแยะมากมายเนาะเรื่องของการแบบสั่งของซื้อของออเดอร์อะไรต่างๆมันก็มาทางนี้หมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีพวกสิ่งของที่ละเมิดสินทรัพย์สินทางปัญญา
1: พวกคนเลวได้ไหมได้ไหม
2: มันได้เหรอมั้งมันคงได้แหละเขาก็ย้ำหน่อยละกันนะคะการเอาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน4 ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะมีโทษจำคุกตั้งแต่6 เดือนถึง 4 ปีหรือปรับตั้งแต่100,000 ถึง 800,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเนาะ
1: เนาะมีทั้งโทษมันก็เยอะอยู่นะเนี่ย
2: นะแล้วก็ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับซูเปอร์พาวเวอร์ X99 ค่ะสุดทุกจังหวะเลยที่สุดของน้ำมันด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมคุณภาพระดับโลกจากปั๊มปตท.นะคะด้วยค่าออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยค่ะเพิ่มพลังสุดแรงมาเลยแซงได้อย่างมั่นใจแรงแบบสุดกำลังนิยามใหม่ ใหม่ที่สุดของน้ำมัน The Ultimate Power เหนือกว่าทุกมาตรฐานที่เคยมีนะคะที่สุดเพราะออกเทนมากกว่า99น้ำมันออกเทน99แรงสุดในประเทศไทยนะคะรีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้สุดกำลังเลยทั้งแรงม้าแรงบิดแล้วก็อัตราเร่งลดโอกาสการชิงจุดระเบิดก่อนเวลาที่เหมาะสมค่ะตอบสนองไวแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นที่สุดเพราะความแรงเร่งแซงได้ดั่งใจเพิ่มพลังสุดแรงม้ารีดสมรรถนะเครื่องยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะคะเพิ่มอัตราเร่งแรงได้ดั่งใจด้วยนวัตกรรม Power X Booster จากสาร New Friction Modify สูตรเฉพาะ Super Power X นะคะที่สุดเพราะทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% ด้วยสารเติมแต่งพรีเมียมถึง4เท่าคุณภาพระดับโลกจากเยอรมนีค่ะช่วยดูแลปกป้องเครื่องยนต์ทำความสะอาดหัวฉีดแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ 100% ให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งที่สุดของมาตรฐานรองรับเครื่องยนต์ Euro 6เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุดนะคะก็คือตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะแล้วก็ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสำหรับ Super Power X 99ค่ะ
1: ครับ Green
0: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes HappyDJ playlist 55 minutes DJ เป้
1: 9โมงกว่าครับอยู่กับพี่เป้ทินดี้กรีนเวฟเนาะนะครับมีงานวิจัยอันนึงนะฮะเขาบอกว่าช่วงอายุ28ถึง32ปีเป็นช่วงจังหวะทองนะครับของการแต่งงานครับคุณผู้ฟังอุ๊ยตาเอามือทาบอกกันแล้วพวกเราเลยวัยนี้ยัง28ถึง32นะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการแต่งงานเพราะอะไรเพราะเป็นวัยที่หลายคนมีทางวุฒิภาวะประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินนะฮะส่งผลให้มีโอกาสเรื่องของการหย่าร้างนะครับในช่วง5ปีแรกน้อยกว่าช่วงวัยอื่นนี่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะฮะมันไม่มีอายุช่วงไหนการันตีชีวิตคู่ได้หรอกเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะความสำเร็จของการแต่งงานไม่ได้วัดเพียงแค่อายุเนาะแต่มันเรื่องของความพร้อมเรื่องความเข้าใจกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่งเมื่อพร้อมแหละสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าเขาวิจัยกันมาว่าอายุ28ถึง32ปีอุ้ยจังหวะนี้ดีที่สุดการแต่งงานแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเลยช่วงวัยนี้ไปแล้วหรือยังหรือฉันอยู่ในช่วงนี้พอดีนี่นะฮะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับเขาว่ามันเหมาะที่สุดละ28ถึง32นะครับงานแต่งงานก็ต้องมีเรื่องของเพลงที่มาเกี่ยวข้องเนาะเพลงไหนเหมาะกับงานแต่งบ้างคุณผู้ฟังหรือเพลงไหนเหมาะกับเป็นเพลงแบบคู่ของเราเพลงนี้เป็นเพลงคู่ของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยก็ส่งมาบอกกันนะครับชั่วโมงนี้เราจะหวานไปด้วยกัน

โอ้เพลงนี้คลาสสิกที่สุดเลยนะฮะหากันจนเจอจากกบสองกบเนาะกบทรงศิษย์แล้วก็กบสวนิชนั่นเองนะครับข้อความนี้บอกว่าสามีขอแต่งงานตอนอายุ28พอดีเลยค่ะพี่แป้ตอนขอแต่งงานใช้เพลงมากกว่ารักของพี่โรสด้วยอู้

ร้องซะเอาเป็นเพลงของตัวเองไปเลยนะฮะโรสรินทิพย์จริงๆเพลงนี้คัฟเวอร์เขามากเนาะจากพิชพลนะฮะเพลงต่อไปครับโอ้เพลงนี้มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่ใช้เพลงนี้ในงานแต่งนะครับเอจิรากรครับจากนี้ไปจนนิรันดร์

เหลือเกินเนาะคุณผู้ฟังแต่ละเพลงแต่ละเพลงนะครับความหมายดีๆทั้งนั้นเลยข้อความนี้บอกว่าผมกับแฟนแต่งงานกันปี54ปีนั้นไปงานแต่งที่ไหนก็จะมีเพลงของขวัญมัสเคเทียทุกที่แฟนผมก็เลยเลือกเพลงนี้นี่ไว้ในงานแต่งแล้วก็ใส่ลงไปในพรีเซนเทชันด้วยตอนนี้ภรรยาผมออกเดินทางไกลแล้วครับผ่านมาปีนึงแล้วนะฮะยังคิดถึงสุดหัวใจผมและลูกชายคิดถึงเขาเสมอขอบคุณครับพี่เป้นะโอ้ขอบคุณที่ส่งเรื่องราวนี้มาด้วยเช่นกันนะครับเนาะ1ปีที่ผ่านไปน่าจะเป็นปีที่แบบหนักหนาอยู่ไม่น้อยนะครับก็อยู่ในใจครับอยู่ในใจความรักความคิดถึงความห่วงใยยังอยู่ในใจเราเสมอเนาะ

ข้อความส่งมาให้กำลังใจคุณพ่อนะครับที่เลือกเพลงนี้นะครับของขวัญนะฮะเอาเขาให้กำลังใจมาด้วยนะครับก็คือเข้าใจในเรื่องราวเนาะนะฮะน่ารักมากขอบคุณเช่นกันนะครับข้อความต่อไปสามีขอแต่งงานตอนอายุ32ครับพี่เป้คือเขาเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านทุกวันจากลาดพร้าวไปลำลูกกาจำได้ว่ารถติดไฟแดงตรงลาดพร้าว101เขาก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่าถ้าเราจะขอแต่งงานจะแต่งกับเราไหมโอ้โหโอ้ my god ยังไงล่ะโรแมนติกไหมล่ะคะเนี่ยเราให้ลูกฟังลูกบอกโอ้พ่อสุดยอดนะคะน่ารักดีขอบคุณที่เล่าให้สู่กันฟังแบบนี้นะครับเพลงงานแต่งของเราก็คือเพลงของมิ้นท์อัธวดีอ๋อเพลงนี้ใช่ไหมรักเธอที่สุดโอ้เพลงนี้หวานมากเพลงนี้เพราะมากด้วย

ไม่ได้ฟังนานมากเนาะเพลงนี้เนาะหวานจับจิตจับใจดีเหลือเกินข้อความนี้ก็หวานนะเอาจริงๆมันก็น่ารักนะแต่เพลงที่เขาเลือกนี่ก็โหดอยู่เขาบอกว่าเจอกับสามีครั้งแรกแกร้องเพลงคนเก็บฟืนจีบครับพี่คะแล้วก็ดีดกีตาร์ด้วยค่ะเพลงนั้นทดมากค่ะโอ้โหเพลงคนเก็บฟืนนี่ของคาราบาวเนาะเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างเบื้องล่างเป็นทาน้ำใสแถวๆเนี้ยผมจำได้เพลงนี้เขาบอกว่าตอนแต่งงานกันก็อายุ22ค่ะตอนนี้31ปีผ่านไปแล้วค่ะอายุเท่าลูกเลยกับระยะเวลาของการแต่งงานโอ้น่ารักมากนะครับก็คงจะมีความสุขกันอยู่นะครับแต่เพลงนั้นไม่มีให้เปิดนะขออภัยนะเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างไปที่ข้อความนี้ข้อความนี้บอกว่าตอนแต่งเนี่ยเพลงละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกำลังดังเลยแล้วก็กำลังออนแอร์ด้วยก็เลยใช้เพลงนี้เลยครับพี่เพ้คะตอนนั้นสามีผอมแบบพี่ป๊อปเลยนะคะแต่ปัจจุบันเหรอคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเยอะเลยค่ะแหมก็แสดงว่าพอเราแต่งแล้วมีความสุขอะเนาะมันก็อุดมสมบูรณ์แหละนะครับแต่ถ้าเพลงนี้ถ้าเปิดตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวมานี่แล้วก็ใส่ชุดไทยว้าวเหมือนกันนะว้าวนะในงานแต่งว้าวเลยนะ

0: มีคนบอกว่าฟังเพลงพี่เป้วันนี้แล้วฟังแล้วอยากแต่งงานมากเลยค่ะตอนนี้ครับพี่เป้ครับขอให้ได้แต่งขอให้ได้แต่งนะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: Chilling Trackข้อความนี้บอกว่าแต่งงานช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี54พอดีเลยครับพี่เป้คุณสานะร้องเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษในงานแต่งด้วยเราเริ่มเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะเขาร้องเพลงในงานแต่งให้กันและกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับบางคู่นี่เต้นเลยนะเต้นกับเพื่อนเจ้าบ่าวก็เต้นเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีอยากเห็นงานแต่งพี่เป้อะ
2: อุ๊ตาย
0: ไหวเหรอเป้ไหวเหรอ

0: ข้อความบ่นมาคนโสดตายสนิทครับพี่เป้คะพี่เป้คะคนโสดจะทนไม่ไหวแล้วนะคะแม่เราก็ฟังเอาไว้จินตนาการตามไปChilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: ข้อความนี้บอกว่าให้คุณพ่อจูงมือเจ้าสาวมาส่งเจ้าบ่าววันงานแต่งแล้วให้วงเนี่ยเขาเล่นเพลงนี้ค่ะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นอิ๋วเกินส่งมาแบบนี้

0: ในระหว่างที่เราฟังเพลงนี้นะครับมีข้อความหนึ่งส่งมาพี่เป้คะหนูอยากจะส่งเพลงนี้ให้กับจางหลิงเฮอได้ไหมคะตั้งแต่หนูเจอเขาเนี่ยหนูไม่เคยมองใครหล่อได้อีกเลยค่ะ แม่ส่งได้สิส่งได้สิแต่ส่งให้เป้หลิงเฮอก็ได้นะเป้หลิงเฮอก็โอเคนะเ
1: ออโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
0: มีเพลงใหม่มาครับคุณผู้ฟัง Turn First One นะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากลิ่นฝน

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

เวลาผ่านไปเร็วมากครับคุณผู้ฟังโอ้โหไม่ทันจริงๆขอบคุณมากนะครับส่งเรื่องราวนะฮะกับเพลงที่แบบว่าใช้ในงานแต่งกันมาเยอะแยะมากนะครับยังมีอีกเยอะหลายข้อความมากไม่ทันนะคุณผู้ฟังนะต้องขออภัยเดี๋ยวไว้คราวหน้าเนาะเรามาร่วมฟังเพลงกันแบบนี้กันใหม่นะหวานๆด้วยกันใหม่ขอปิดท้ายด้วยข้อความนี้กันละกันนะครับเพลงนี้บอกว่าข้อความที่บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานครับแต่วางแพลนไว้แล้วนะครับถ้าจัดงานแต่งจะใช้เพลงนับหนึ่งของบิลกินนั้นแน่ขอให้แต่งในช่วงจังหวะดีๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกันตลอดไปด้วย

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซจยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอ
4: เพิ่มเป็น98
3: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินไป

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

อดเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดูClub Inspire Day ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: แป๊บเดียวเอง10โมงแล้วคุณนี่ก็มาถี่เนาะ
2: มันไม่ได้ถี่หรอกมันมาทุกต้นชั่วโมง
1: ใช้คำผิดไปหน่อยใช้มาประจำ
2: แต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะเพราะบอกมาถี่ปุ๊บอาจจะต้องแบบ10นาทีมาทีอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่เดี๋ยวเขาก็ไม่ถี่แล้วคุณผู้ฟังเขาก็จะมีแผนลา
2: ก็ลาพร้อมเป้นั่นแหละ
1: ไม่จริง
2: เอาดีๆ
1: เสียงสูงเลยนะไม่จริง
2: ไม่จริง
1: เดี๋ยวนี้ข่าวมาทั้งโบทั้งพียูนี่จะหายตัวไปใช่ไหมเพราะผมได้คิวมาแล้วนะ
2: อ๋อหรอคิวมาถึงมือคนแล้วหรอ
1: คิวถึงมือผมแล้วนะ
2: แล้วคิวของคุณไปถึงมือคนอื่นหรือยัง
1: มีเหรอ
2: ไม่ทราบ
1: อ๋อไม่เอาคุณพูดไปเรื่อยล่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้มันไม่ได้พูดไปเรื่อยหรอกพ
1: ู
2: ดจริงถ้าพูดไปเรื่อยมันจะเป็นอีกแบบนึง
1: อ๋อเหรอเหรอเฮ้ยพี่ยูหายไปนานนะ
2: ยังเพิ่งหายไปเนี่ยเขาเรียกว่าพูดไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้
1: โบด้วยโบด้วย
2: โบวันนี้มาไหมอ่ะ
1: มีมา
2: อ๋อเหรอ
1: เอ๊ะเดี๋ยวมาวันนี้ผมแทนมันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อน
2: เขามีคิวอยู่ในมือแล้ว
1: มาอยู่มาอยู
2: ่หลังจากนี้ก็จะเป็นกล่องจุ่มเนาะจุ่มได้ใครเดี๋ยวค่อยว่ากันนี
1: ้เดี๋ยวไปจุ่มทั้งช่วงโบช่วงพียูนะครับ
2: แต่ตอนนี้ค่ะเรื่องนี้ติดตามอัปเดตกันหน่อยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโอ้โหเกิดแผ่นดินไหวในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันในหลายๆพื้นที
1: ่
2: นะคะอย่างที่อัฟกานิสถานแผ่นดินไหว6แมกนิจูดนะคะลึกลงไปใต้พื้นดินประมาณ100กิโลเมตรเขย่าภูมิภาคเทือกเขาฮินดูกูชนะคะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้ไปถึงกรุงคาบูเมืองหลวงไปจนถึงหลายๆพื้นที่ในปากีสถานประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในขณะที่ปากีสถานเองก็เจอแผ่นดินไหวรุนแรงเหมือนกัน5.4 magnitude นะคะที่ฟิลิปปินส์เกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 6.6 แมกนิจูดในจังหวัดดาวาวออเรนทอลทางตอนใต้ของประเทศนะคะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งก่อนหน้านี้สักช่วงประมาณต้นเดือนนี้แหละพื้นที่แห่งนี้ก็เคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วเหมือนกันขนาด 7.8 แมกนิจูดนะคะส่วนที่เวเนซุเอลาที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา2ระลอกติดก็ยังวิกฤตอยู่นะคะหลังจากที่จำนวนผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อยเนี่ย 1,430 รายบาดเจ็บกว่า 3,200 คนแล้วก็มีอย่างน้อย 3,000 กว่าครัวเรือนนะคะต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าได้รับประมาณสัก 60% ในรัฐลาโกลิล่าอยู่ทางเหนือของเวเนซุเอลาซึ่งรัฐแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้หนักสุดเลยแล้วก็ตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวหลัก2ครั้งเมื่อพุธกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิด after shock แล้วอย่างน้อย430ครั้งคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอุปสรรคสำคัญนะสำหรับการกู้ภัยแล้วก็ส่งความช่วยเหลือด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่เกิด
1: เรื่องของภัยธรรมชาติเนาะ
2: ญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหว
1: แล้วเราเห็นสภาพตึกเนาะที่แต่ญี่ปุ่นเหมือนจะรับมือได้นะเพราะว่าเขาอยู่กับแผ่นดินไหวมาเนาะแต่บางพื้นที่นี่ก็ไม่ไหวจริงๆนะโอ้ตึกรามบ้านช่อง
2: ก็คือพังหมดเลยพังถล่มลงมาเลยอ่ะพังราบไปนักลองว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็แมกนิจูดคือแรงสั่นสะเทือนมันเยอะมากเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: ก็ของเราคราวที่แล้วที่มาโผล่มาทีตกใจกันไปหมดเลยนะ
2: เพราะว่าอย่าง after shock อ่ะก็เป็น after shock ที่มันเหมือนกับเป็นแผ่นดินไหวหลักเลยอ่ะ
1: มันไม่ได้แค่แบบเบาๆ
2: อะไรอย่างนั้นนะคะอ่ะปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังเราเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อกันหน่อยนะคะด้วยอาหารแมวกินเนาะ real meat freeze dry นะคะแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสม freeze dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นก็คือ freeze dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะก็คือไซส์พอๆกับเม็ดอาหาร
1: พอดีคำเลย
2: ช่วยให้เจ้าเหมียวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์แล้วก็ยังกินฟรีสไดร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลย รอ
1: มุมมามอยู่ตอนนี้มุมมาม
2: ุมมามสอนยังไงสอนแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่จำเพราะฉะนั้นจะทำให้เจ้าเหมียวของเราได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยจากโปรตีนคุณภาพสูงกินเนาะเขาผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวเพราะฉะนั้นก็ประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวนะคะในการซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองคือบ้านไหนที่อยากจะลองแต่ว่าก็อาจจะมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะน้องเหมียวที่บ้านจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเขาออกขนาด50 กรัมมาให้ได้ลองกันนะคะในราคาเพียง2 ละ 15 บาทเท่านั้นไปซื้อมาให้น้องเหมียวของเราลองได้เลยนะคะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% นะคะช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงค่ะ
1: แล้วพวกเราเป็นพ่อแมวแม่แมวเนาะก็ต้องเลี้ยงเขาอย่างลูกอ่ะเออก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40 ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

สีมงกว่าครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟเนาะนะครับแล้วก็อยู่พร้อมจะแจกบัตรให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเข้าไปในไลฟ์ครับมูนไลท์ลาวช์นี่นะฮะบุกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานเขาเตรียมตัวพร้อมมากที่จะมาเจอกับพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยเตรียมตัวของคุณผู้ฟังก็ต้องชิงบัตรนะฮะกับพี่เป้วันนี้บัตรที่จะแจกให้นะครับต้องตรวจกองนิดนึงแป๊บนึงนะขอรวบกองแป๊บนึง2แถวหน้าจ้ะ2แถวหน้าคุณผู้ฟังว้าวนะเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแล้วนะครับกติกาของเราก็คือคุณต้องมี 20,000 ไอทามพอยต์คุณต้องลงทะเบียนแล้วแล้วคุณต้องส่งอิโมจิคอนรูปหัวใจสีแดงให้พี่เป้ด้วยโอ้ยแมวเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่าสีเขียวกรีนเวฟขออิโมจิคอนรูปหัวใจสีเขียวลองดูซิส่งมาได้ไหมถ้าส่งไม่ได้ก็พิมพ์หัวใจสีเขียวมาแต่น่าจะได้นะมันส่งอิโมจิคอนได้นี่นะฮะแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับอย่าลืมนะต้องมี 20,000 ไอทามพอยต้องลงทะเบียนแล้วนะครับแค่ส่งมาในรูปหัวใจสีเขียวแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แค่นี้แหละคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวพี่เป้ดอนด้อมหาผู้โชคดีแจกให้นะครับ2แถวหน้านะ2แถวหน้าบางคนหาอิโมจิคอนหัวใจสีเขียวไม่มีก็เลยพิมพ์ว่าหัวใจสีเขียวมาได้อย่างนั้นก็ถือว่าได้มันไม่ได้หรอพี่เป้เคยเห็นเขาส่งอิโมจิคอนหัวใจสีแดงให้พี่เป้อยู่นะรอส่งมากันได้ถ้าไม่มีก็พิมพ์ว่าหัวใจสีเขียวมาลุ้นกัน

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: าคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอก่อนนะฮะบางคนบอกว่าหัวใจสีเขียวมันส่งไม่ได้พี่เป้มันได้แต่หัวใจสีแดง โอเคงั้นพิมพ์ไว้ก่อน

0: ทิกเกอร์นะฮะกับเพลงรักเธอหัวทิ่มบ่อเนาะอีกหนึ่งบรรยากาศจากคาร์บอนไลฟ์นะครับขอบคุณมากครับส่งข้อความมากันรัวๆๆหัวใจสีเขียวเต้มไปหมดเลยนะครับและผู้โชคดีได้แก่คุณธีรพงศ์นะฮะคุณธีรพงศ์ครับยินดีด้วยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย304นะฮะเดี๋ยวให้ปุ้มติดต่อกลับไปนะครับรับบัตรแบบ Exclusive เลยอยู่2แถวหน้านะฮะสองที่นั่งจ้ายินดีด้วยนะครับส่วนใครพลาดไปสู้ต่อสู้ต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เป้ดูโพยให้ว่าวันนี้จะแจกช่วงใครอีกหนอวันนี้แจกช่วงพี่เป้เดี๋ยวไปแจกช่วงพี่ยูช่วงพี่อ้อยช่วงพี่เฟียช่วงพี่ปอโอ้โหแจกกระหน่ำมากคุณผู้ฟังแล้ว2แถวหน้าล้วนๆเลยอ่ะสู้นะฮะทุกคน
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ใครที่ไม่ได้บัตรนะฮะเล่นทายเพลงกับพี่เป้ปลอบใจปลอบขวัญกันไปก่อนแล้วกันนะฮะเพลงนี้คือเพลงอะไรเฮ้ยขึ้นแค่นี้พอไหมโหดไปไหมเดี๋ยวให้เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เพลงนี้เพลงอะไรอุ้ยง่ายขึ้นเลยใช่ไหมอีกทีนะส่งคำตอบส่งคำตอบดูซิว่าคุณจะตอบได้ไหมแล้วก็เลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยนะครับ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
4: ว้าว
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
9: ่อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้
4: เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
9: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
4: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
10: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
10: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขภาพ
1: ใช่
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ื่อสุขภาพ
1: Parlay
2: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
5: Smiley Request
6: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
7: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: มาเฉลยกันนะครับวันนี้แบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจนมากนะครับฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นเพลงของพิตินานะฮะก็ชื่อเพลงว่าอย่าไปเสียน้ำตาใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเพลงของไมโครนะฮะที่ทายไว้ว่าเป็นเพลงคนไม่มีสิทธิ์นี่สองฝั่งเลยนะ ลองฟังดูสิสรุปแล้วมันเป็นเพลงอะไรกันแน่นะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปคือแค่นี้เนาะสรุปแล้วเป็นเพลงอะไรฟังเต็มๆครับอุ้ยเสียงไม่มาแป๊บนึงนะคุณฟังขออภัยฟังเต็มๆครับผม

0: หนึ่งเพลงเพราะนะฮะจากพี่ติ๊งาเนาะอย่าไปเสียน้ำตาลนะฮะสรุปแล้วไม่ใช่ไมโครนะจ๊ะทุกคนโอ้ยเก่งมากคนตอบถูกครับผมหลงทางมีคนหลงทางแอบผิดไปด้วยนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณสำหรับ Smart Social Bank for Our Life ครับจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: เดี๋ยวโบมาดูแลกันต่อนะฮะส่วนพี่เป้ชแวบนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่8 โมงคนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้นะ

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: แรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษ
1: ามองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันWell Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
4: Legalize อาหารและแมวเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวว้าว
5: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ InnoBig
7: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
6: สวัสดีพี่โบนะคะ
5: ครับผ
6: มสวัสดีกันในวันเริ่มต้นสัปดาห์ของพี่โบ
5: ใช่วันนี้วันที่29มิถุนายน
6: ค่ะ
5: นี่กำลังจะผ่านเดือนมิถุนายนคือครึ่งปีแรกกำลังจะผ่านไปแล้วนะ
6: แป๊บเดียว
5: โอ้โหมันแป๊บจริงๆอ่ะหรือว่าคือผมมันจะพูดอย่างนี้หลังๆอ่ะพูดทุกปีว่าทำไมแต่ละปีมันผ่านไปเร็วจังเลยอ่ะ เด็กๆแล้วไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยนะพี่ต๊อก
6: ก็ตอนนั้นเราเด็กๆไง
5: เออรู้สึกว่าเออแต่ละเดือนมันผ่านกันไปช้าช้าปิดเทอมยาวจังเลย2เดือนกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แต่ละเดือนมันแบบหมดแล้วเหร
6: อ
5: เร็วมาก
6: นะชีวิตของการเป็นคนโตๆผู้ใหญ
5: ่พอมันมีอะไรให้มันต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นแล้วมันแบบแต่ละเดือนมันแบบโอ้ผ่านไปแล้วอ่ะ
6: นะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมาดูเหมือนรู้สึกว่าเออมันผ่านไปเร็ว
5: จริงๆฮะแบบเวลานี้อาทิตย์นี้เราแบ่งเวลาให้ที่บ้านหมายถึงคุณพ่อคุณแม่อาทิตย์นี้พาลูกไปเที่ยวอาทิตย์นี้ต้องทำงานคือแบบนี้ยังจัดการอะไรไม่เสร็จเลยผ่านไปแล้วแต่ละเดือน
6: ประมาณสัก4สัปดาห์5สัปดาห์ไม่พอ
5: เออไม่พอ
6: เดือนนึงอยากจะได้สัก8 9สัปดาห์
5: อยากจะได้อย่างนั้นแต่ว่ามีวันที่พักด้วย
6: เอออ
5: ะไรอย
6: ่
5: าง
6: น
5: ี้
6: แม่เรามีเงื่อนไข
5: ทำงานไปเทโบ
6: นะนะโบนะ
5: ใช่ครับ
6: เมื่อวานคนที่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์อาจจะด้วยหลากหลายเหตุผล
5: เมื่อวานผมไปมา
6: อย่างเช่นอาจจะมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
5: ถ้าจำเป็นจริง

0: จริงอ่ะเข้าใจได้นะ
1: เจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้หรือว่าเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุแล้วไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้หรืออาจจะแบบเอ้ยเดินทางไปต่างประเทศพอดีหรือมีเหตุสุวิสัยอื่นๆเงี้ยเป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุจำเป็นได้จริง7วันก่อนเลือกตั้งแล้วก็7วันหลังเลือกตั้ง
0: อ๋อหลังก็ยังแจ้งได
1: ้ได้ก็คือเริ่ม29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม
0: มีเวลาอยู่นะ
1: มีเวลาอยู่นะคะ1สัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่แจ้งเหตุจำเป็นนะคะก็อาจจะทำให้คุณถูกจำกัดสิทธิ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นส.ส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านถูกจำกัดสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
0: เยอะนะ
1: และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอะไรเงี้ยนะคะถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขาการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขาผู้บริหารท้องถิ่น
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นอะไรอย่างนี้หรือแม้แต่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นอย
0: ่
1: างเงี้ยนะคะผู้ช่วยเลขาประธานสภาท้องถิ่นและเลข
0: าร
1: องประธานสภาท้องถิ่นเยอะ
0: ก็คือการทำงานเกี่ยวกับด้าน
1: การเม
0: ื
1: องใช่นะคะ
0: ถ้าไปเลยจบเลย
1: การถูกจำกัดสิทธิ์ก็กำหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
0: ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสไงใช่ไหม
1: เราจะไปรู้หรอวันหนึ่งพี่บอยจะไปสมัครเป็นส.ส.
0: จริงไหมวันนี้เราอาจจะรู้สึกมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าในปีหน้าบางทีหลายๆอย่างเส้นทางชีวิตมันอาจจะเปลี่ยนและถ้าเรามีโอกาสที่ดีแล้วเรามีความสามารถที่เพียงพอเนี่ยมันก็ไม่ควรจะจำกัดสิทธิ์ตัวเองนะใช่ไหมฮะ
1: โอกาสก็มาถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปจัดการให้เรียบร้อย
0: ครับครับยังมีเวลาถึงวันที่5กรกฎาคมเนาะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็จริงๆเมื่อวานไปอ่ะที่โบไปเลือกก็ยังเป็นสถานที่เดิมที่เคยไปเลือกตั้งส.ส.นี่แหละแล้วก็อีกหลายๆที่ที่แฟนโบไปเลือกอ่ะหลายๆที่เขาก็เปลี่ยนนิดนึงนะพี่ตองแล้วก็มีการบ่นมานิดนึงว่าบางสถานที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนเป็นเพิงทำมาแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็สถานที่แบบ
1: มัน
0: แคบๆเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถเท่าไหร
1: ่
0: อันนี้อันนี้หมายถึงว่าเป็นกระบอกเสียงสำหรับคนไปเลือกตั้งนะเน
1: า
0: ะ
1: มันก็อาจจะมีหลายจุดนะเนาะที่ครั้งหน้าหรือยังไงก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรืออะไร
0: ใช่ๆๆแต่ที่บอกไปเลือกกับที่เดิมเป็นโรงเรียนประชานิเวศซึ่งดีเหมือนเดิมเลือกในโรงเรียนจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดีเหมือนเดิมครับแถวบ้าน
1: ค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังแวะไร่ทิพย์กันหน่อยค่ะ
0: ครับผม
1: เขามีสินค้าใหม่มาแนะนำนะกับไร่ทิพย์ถั่วลิสง
0: อุ้ยอันนี้ดี
1: และไร่ทิพย์เม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์อุ้ยถั่วลิสงหอมเจียวยังชอบอยู่เลย
1: นี่ก็ออกมาใหม่ถึง3รสชาตินะคุณผู้ฟังรสพริกไทยดำรสพริกกระเทียมและรสเกลือหิมาลายันสีชมพู
0: โอ้ยดีแน่
1: คือไร่ทิพย์อ่ะเขายังเน้นในเรื่องของการคัดสรรถั่วลิสงแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเต็มเม็ดเลย
0: ครับผม
1: เพื่อให้คุณได้ทั้งอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าในการรับประทานนะคะอย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบรสพริกไทยดำคือไม่ใช่แค่เป็นการปรุงรสธรรมดานะแต่เขายังใช้เม็ดพริกไทยดำแท้ๆเคลือบบนเม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์โอ้โห
1: เวลาที่คุณแกะออกมากินใช่ป่ะเราจะยังเห็นเม็ดพริกไทยดำเลยนะ
0: นี่ไง
1: เวลาที่เคี้ยวอ่ะก็คือได้ทั้งความกรอบอร่อยของเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก
0: ็
1: ความหอมของพริกไทยดำด้วย
0: วัตถุดิบเขาดีจริงๆ
1: ใช่ส่วนรสพริกกระเทียมนะได้ชิมแล้วแล้วก็มีทั้งพริกแล้วก็กระเทียมอยู่ในซองด้วยนะคะ
0: คือจริงเวลาไปกินดื่มกับเพื่อนอ่ะเอาเนี้ยมาจบๆเลยจริงๆ
1: คลุกเคล้ามากับตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์เลยนะ
0: ครับ
1: อันนี้คือบอกได้เลยรสพริกกระเทียมเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบความแบบแซ่บๆรสแซ่บๆปะ
0: จริงผมชอบนะให้มันแบบสมัยก่อน
1: รสชาติหน่อย
0: แม่จะต้องคั่วเองอ่ะแล้วมันจะต้องใส่แบบหอมใส่พริกนิดนึงให้มันมีความเผ็ดอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าอันนี้เขามาเลยทั้งพริกและกระเทียมอยู่ในซองด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นรสเกลือมะรสเกลือเขาก็เลือกใช้เป็นเกลือหิมาลายันสีชมพู
0: เกลือดีด้วย
1: ใช่นอกจากจะให้รสชาติแล้วในเกลือหิมาลายันสีชมพูมีแร่ธาตุต่างๆมากมาย
0: จริงครับ
1: นะคะบอกเลยว่าไร่ทิพย์คิดมาเพื่อผู้บริโภคจริงแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เพื่อความสดใหม่ในการทานเพราะว่า1ถุงใหญ่เนี่ยเขาจะแยกเป็นซาเช่8ซอง
0: เอองี้อันนี้ดี
1: สะดวกเนาะนะคะเพื่อให้ทุกคำเนี่ยเคี้ยวมันเต็มเม็ดแล้วก็สดอร่อยเสมอนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังไร่ทิพย์เขาจัดโปรพิเศษให้กับคุณผู้ฟัง Green Wave ด้วย
0: ครับผม
1: เมื่อคุณเข้าไปกดซื้อที่ Shopee Lazada หรือ TikTok Shop นะคะที่ร้านของไร่ทิพย์ Official เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบทั้ง3รสชาติเนี่ยจากปกตินะถุงละ60บาทใช่ปะ
0: ครับ
1: วันนี้คุณซื้อ4ห่อจ่ายเพียง3ห่อเท่านั้น
0: โอ้ย
1: แล้วไม่ต้องเลือกรสชาติเดียวกันทั้งหมดคุณเลือกคละรสชาติกันได้ด้วย
0: ดีจังเลยอ่ะ
1: เ
0: นี่ยผมชอบอย่างเงี้ยบางทีมันอยากได้อันนู้นนิดอันนี้หน่อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่อันนี้บอกว่า
0: ดีมากดีมาก
1: ถูกจริตนะ
0: เหมือนเขาเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคจริงนะ
1: ถูกแล้วคิดมาแล้ว
0: นะค
1: ะแล้วก็ถั่วลิสงทั้ง3รสชาติใหม่ก็ซื้อ4จ่าย3เช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใครที่ฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วแบบเธออ
0: ยากฟังแล้วอยากซื้อแล้วอ่ะ
1: จะอยากเคี้ยวเลยตอนนี
0: ้จริงๆอยากนี่ยังคิดถึงของเขาอยู่เลยอ่ะ
1: รีบไปกดกันเลยด่วนๆนะคะที่ Shopee Lazada TikTok Shop นะคะคุณเซิร์ชชื่อไร่ทิป Official ได้เลย RAITIP ไร่ทิป Official ค่ะ
0: ครับอันนี้ต้องตบมือให้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบติดแบบขนมไว้บนรถอ่ะแต่บางทีถ้าซองใหญ่มันกินเยอะเกินไปไงพี่ต้อง
1: ที่มันลำบาก
0: จริงเพราะมันมีซองซาเช่อย่างเงี้ยแล้วแกแบบวันนี้แบบเผื่อว่าเดินทางแล้วมันขอ2ซองละกันวันนี้เบาๆก็1ซอง
1: ใช่
0: แล้วมันกรอบดีด้วยไง
1: นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าไม่ได้ละ
0: ครับ
1: รีบไปจัดจ้า
0: อันนี้ของดีจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นลูกค้าเราเท่านั้นคือจะชอบถั่วคือบ้านผมคนชอบกินถั่วมากอ่ะแล้วเนี่ยลงตัวที่สุด
1: แต่โบชอบกินจริง
0: จริงชอบกินมากแล้วเขาก็เคยส่งมาให้เรากินด้วยขอบค
1: ุ
0: ณนะครับ
1: ก็จัดไปกับไรทิปนะคะ
0: ครับผม
1: อยู่กับพี่โบช่วงหน้ารอบเที่ยงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo
3: DJ Bo มาแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับตอนนี้11โมงกับอีก11นาทีมาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วนะครับต่อจากช่วงของพี่เป้วิศวะนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงแบบนี้สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะพูดคุยทักทายได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะคุณผู้ฟังช่วงนี้โบจะใช้แบบพยายามใช้โทนเสียงแบบไม่ได้สูงมากมันอาจจะแบบกดต่ำๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงเสาร์ที่ผ่านมาไปทำงานมางานนึงบังเอิญใช้เสียงเยอะมากกลัวเสียงมันแบบแฉลบหายไปไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ฟังกลัวเสียงหายเดี๋ยวมาจัดรายการแล้วเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้โทนเสียงนี้อาจจะน่ารำคาญนิดนึงนะครับผมคุณผู้ฟังแต่ว่าพูดจาคุยได้กันเหมือนเดิมนะครับเสียงไม่ได้หายไปไหนแค่กลัวมันจะแหบมันจะแห้งเท่านั้นเองเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะเมามอยหรือว่ามีเพลงไหนที่อยากจะขอเข้ามาเนี่ยส่งมาได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าเนาะวันนี้มีส่งเข้ามากันรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับผมคุณเปิ้ลส่งมาทักทายสวัสดีคุณเปิ้ลด้วยนะครับคุณเปิ้ลบอกเมื่อวานดูเฮียตีสนุกมากขำพี่เผือกเมาเรือพี่โบไม่ทานสลัดเหมือนเปิ้ลเลยใช่เมื่อวานจริงๆเขาก็มีอ่อนไปเฮียตีหนีเที่ยวนะครับเมื่อวานก็ไปดูวานบูด้าคุณฟังลองไปดูนะเมื่อวานจริงๆแล้วเขาบอกว่าขึ้นสมุทรสาครก็ได้แต่ว่าเรือที่เราไปขึ้นกันเนี่ยเฮียตีเนี่ยเราไปขึ้นกันที่เพชรบุรีคือมีหลายที่แต่ว่าที่นั่นเนี่ยที่ขึ้นเรือดีแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับมันมีหลายที่ที่สามารถพาเราไปดูวานบูด้าได้ที่ผมไปเนี่ยนั่งเรือไปประมาณ2ชั่วโมงคุณฟังลองตามไปดูกันได้นะครับทางช่องนางแมวป่านะครับช่วงนี้ก็จะมีทั้งเอาติ้งของนางแมวป่าแล้วก็มีเฮียตีด้วยเนี่ยเมื่อวานเพิ่งออนกันไปก็ไปดูวานบูด้าแล้วก็มีไปเดินเล่นด้วยนะครับพาไปเดินเล่นพาไปดูตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดตามชมกันได้ขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยนะครับที่ติดตามชมกันนะครับมีสวัสดีเข้ามาสวัสดีคุณพิมพ์ปากกาคุณสัสิธรนะครับมีอะไรนะมีส่งเมนูมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับน้องสัสิส่งมาบอกว่านี่ขอเสนอเมนูก่อนเลยค่ะราดหน้าหมูเส้นมีหยกกรอบๆเลิศมากเลยค่ะอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผมและนี่ก็เป็นงานจากบิลกินรักแรกพบครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีนะครับเปิดต้นชั่วโมงกันไป

คุณมงคลการช่างบอกวันนี้ชลบุรีท้องฟ้าแจ่มใสแดดดีมากเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นงานจากเป็กผลิตโชคนะครับโทษที่เอาแต่ใจก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานจากบิลกินกับรักแรกพบนั่นเองนะครับรักแรกพบนะครับผมคุณเรวดีบอกคิดถึงผลิตนะครับคิดถึงผลิตเหมือนกันเนาะไม่ได้เจอเลยเห็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีงาน Meet and Greet ก็เดี๋ยวแฟนๆของพี่เป็กก็เดี๋ยวอดใจรอกันไว้ละกันนะครับจะได้กลับมาเจอกับเฮียกันแล้วนะครับผมสัสิบอกว่าพี่โบไปเลือกตั้งผู้ว่ามาเป็นยังไงบ้างคะก็ราบรื่นดีนะครับสถานที่เรียบร้อยเลยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าแถวบ้านผมก็เป็นที่เดิมกับตอนที่เลือกสอนี่แหละก็สถานที่ดีครับเป็นการเลือกในโรงเรียนไม่ร้อนแล้วก็สถานที่เนี่ยมีการทำขอบเขตชัดเจนแล้วก็ไม่งงดูง่ายมีพี่ๆในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ดูแลให้การอำนวยความสะดวกอย่างดีนะครับก็ถือว่าดีมากรู้สึกประทับใจเหมือนเดิมนะครับที่นี่ถือว่าทำดีไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนมาก็ผมรู้สึกว่าไม่ได้เยอะเท่าสสเนาะก็มากันแบบปลายผมไปเลือกประมาณสัก3โมงกว่าแล้วก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปเลือกกันช่วงเช้าช่วงเช้าอาจจะคนเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณสสิธรบอกชื่นชมพี่โบมาตั้งนานวันที่พี่โบมาเตรียมอุดมเห็นที่ห้องสมุดอยากเข้าไปถ่ายรูปแต่ว่ากลัวจะรบกวนเลยแอบเขินๆนักเรียนด้วยยังนึกเสียดายอยู่เลยค่ะคุณสสิธรไม่ต้องเขินนะครับหน้ามาเจอที่ไหนเข้ามาขอได้เลยเดินเข้ามาชาร์จได้เลยนะครับยินดีอยู่แล้วนะครับทุกคนด้วยนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายได้เลยยกเว้นว่ายืมตังค์ไม่เอายืมตังค์อย่างเดียวพอน้องนั้นเข้ามาคุยได้เลยนะครับนี่คืองานจากต้นธนสิทธิ์ครับผมสักทีหรือ once ครับผม

มีคุณผู้ฟังนะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงของเบเกอรี่จังเลยแล้วก็ไม่ได้ระบุเพลงมาด้วยว่าอยากฟังเพลงอะไรนะครับก็เลยหยิบเพลงนี้ฮะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปตีกอล์ฟกับการแข่งขันของแบรนด์หนึ่งมานะครับแล้วก็ในงานนั้นเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตของพี่โป้โยคีเพลย์บอยด้วยนะครับหรือว่ามีแต่เพลงที่เราแบบคิดถึงทุกเพลงเลยอ่ะตลอด1ชั่วโมงนี่คือร้องได้ทุกเพลงและนี่คือ1ในเพลงนั้นฮะชื่อเพลงว่าเท่ากับที่เดิมครับผมโยคีเพลย์บอยครับยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผม 11 โมงกับอีก 31 นาที 11 โมง 31 นาทีแล้วนะจ๊ะใกล้เที่ยงแล้วนะครับ

ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน Bอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ุณสุชาดานะครับส่งข้อความมาบอกว่าเพิ่งดูนางแมวป่าเอาติ้งจบทั้ง3นะครับสามีพีแหละเนาะเลยสนุกมากขำจนปวดท้องน้ำตาไหลเลยค่ะคุณโบขอบคุณนะครับจริงๆมีหลายคนส่งข้อความมาเหมือนกันว่าได้ดูเอาติ้งไปสนุกมากนี่ไงคุณณัฐมนก็บอกว่าดูเอาติ้งนางแมวป่าอย่างฮา FC นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยบางคนบอกว่าทำไมโบพูดน้อยจังนะครับพูดไม่ทันนะครับนี่ก็พยายามจะสอดแทรกเต็มที่แล้วใครยังไม่ได้ดูเนี่ยลองไปดูได้นะครับนางแมวป่าเราไปเอาติ้งกันโดยมีปิงปองนี่แหละปิงปองมาทำหน้าที่พิธีกรให้แล้วก็มีซันนี่เนี่ยก็มาแจมด้วยนะครับก็จะมีโบปุกกี้เผือกโอปอนะครับปิงปองไตเติ้ลนะครับครบอย่างนะฮะก็ไปกันเท่านี้แหละแล้วก็มีพี่ป๋อมแปมด้วยมียายป๋อมแปมด้วยไปทำอาหารไปนั่งเล่นเกมกันแล้วก็ไปเมามอยนะครับถือว่าใครที่วันนี้หรือว่ามีเวลาเนี่ยลองเปิดดูก็ได้คลายเครียดนะครับเบาๆสมองมีเกมให้เล่นสนุกสนานกันด้วยนะครับรวมถึงเฮียตีหนีเที่ยวก็ออนไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้11โมงอีก38นาทีนะครับคุณผู้ฟังพูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมหรือว่าขอเพลงเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับแล้วก็ในช่องเทียงเลยล่ะในช่องทางเดียวกันนี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาประมาณ15นาทีที่แล้วอยากฟังงานจากอลาล่าและพิกซี่ครับนี่คืออินเทอร์เบิร์ตครับผมจริงๆเริ่มมีเมนูส่งกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวมาทยอยอ่านให้ฟังนะครับใกล้เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันนะครับคุณผู้ฟัง

มีคนถามเข้ามานะคะว่าช่วงโบวันนี้มีแจก Cover Night ไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวไปรู้ในช่วงต่อไปในช่วง PU แล้วกันรู้สึกวันนี้พี่อั๋นจะมาแทนในช่วง PU ในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับผมมีเริ่มส่งเมนูมาบ้างแล้วนะครับคุณทาโร่สายพินนะครับส่งเกี๊ยวน้ำเย็นตาโฟเข้าประกวดนะครับใส่เป็นตัวเกี๊ยวไปเลยไม่ต้องใส่เส้นก็ดีเหมือนกันนะคะทานง่ายไม่กระเด็นใส่เสื้อด้วยไอ้เรื่องกระเด็นใส่เสื้อเนี่ยแฟนผมเป็นตลอดเลยฮะไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรโดยเฉพาะสีขาวนะกินอะไรกระเด็นลงเสื้อตลอดเลยฮะบอกแล้วว่าผมพยายามบอกให้หาผ้ากันเปื้อนมาใส่อันนี้หยอกเล่นนะครับคือกินเส้นกินอะไรก็เด่นไม่รู้ทำไมนะครับหลายๆคนน่าจะเป็นแบบนี้ยิ่งเวลาวันไหนใส่เสื้อขาวเนี่ยโอ้โหลายพ้อยเลยทีเดียวนะครับเนี่ยคุณเมฆก้อนนั้นบอกว่ามารอล่องเมนูอาหารกลางวันนะคะคุณมงคลการช่างส่งมาแล้วนะครับมีเมนูดีๆทั้งนั้นเลยคุณเมนูมงคลการช่างไม่ใช่เมนูการช่างนะคะมงคลการช่างบอกว่าเที่ยงวันนี้ขอเสนอเป็นพริกแกงหมูกรอบหมูเด้งใส่บุญเส้นราดข้าวโปะไข่เจียวมะเขือเทศจ้าเป็นไงน่ากินไหมล่ะนะครับลองก๊อปไปได้นะครับคุณอรพินส่งมาเป็นต้มยำไข่เจียวค่ะต้มยำทะเลใช่ไหมครับไข่เจียวคุณนุชรีส่งก๋วยจั๊บเส้นหมี่มานะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีมาแล้วแต่ผมทำลั่นไปแล้วเดี๋ยวนะคุณเกมเนี่ยไข่ตุ๋นใส่กุ้งโรยด้วยต้นหอมทานแบบไข่ตุ๋นเปล่าๆเน้นโปรตีนค่ะประมาณนี้ไปก่อนนะครับนี่คืองานจากวงไมค์นะครับเป็นเพลงดังอีกหนึ่งเพลงของเขาเลย Unlovable ครับผมยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ตอนนี้11 โมงกับอีก47 นาทีนะครับ

นี่คืองานจาก Good September นะครับแล้วก็จะมีเสียงร้องเพราะๆของพี่หนูมนทิพย์ด้วยนะครับด้วยความระลึกถึงอยู่เสมอนะครับก็ตอนนี้11โมงกับอีก56นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพักเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายกับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave เพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ยังได้อีก1เพลงขออนุญาตทิ้งเพลงนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับนี่คือคู่ควรงานจาก Instinct นะครับและเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้าเรามาอัปเดตเมนูที่ชาว Green Wave ส่งกันเข้ามาละกันตอนนี้ส่งมาเยอะเลยทีเดียวครับเจอกันชั่วโมงหน้าฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
3: Green News
7: โดย
8: ใครที่อันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
7: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
9: มาชั่วโมงที่2ครับ
10: ติดตามกันต่อนะเราอยู่ในยุคที่แบบโอ้โหโซเชียลเนาะ
9: เพียบๆมากๆ
10: กระแสบอลโลกก็เต็มโซเชียลเหมือนกันนะคะไว้ซ้ายประเทศไทยเขาเปิดข้อมูลนะคะคือเขามีการเก็บข้อมูลกันมาที่เกี่ยวเรื่องบอลโลกนี่แหละผ่านเครื่องมือโซเชียลไอระหว่างวันที่

0: 1-22 มิถุนายนที่ผ่านมา
1: เป็นไงบ้างฮะ
0: เขาบอกว่ามีการพูดถึงบอลโลกบนโซเชียลมีเดียนะคะรวมกว่า 72,364 โพสต
1: ์
0: สร้าง engagement รวมโอ้โห 42,800,000 กว่าครั้ง
1: ช่วงนี้มันเป็นกระแสไง
0: เยอะแยะมากคือในหลากหลายช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook TikTok X ก็ด้วยนะคะอย่างเช่น Facebook ก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวเรื่องบอลโลกนะคะจำนวนโพสต์สูงถึง 30,000 กว่าโพสต์42%
1: เพราะเขาบอกว่า Facebook ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะเล่นเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วผู้ใหญ่ชอบดูบอลไงเกี่ยวปะก็ไม่รู
0: ้ก็มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องก็สร้างการมีส่วนร่วมได้กว่า 20.1 ล้านครั้งนะคะส่วน TikTok ก็ไม่เบานะคะก็บอกว่าจำนวนโพสต์เนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งเหมือนกับ Facebook นะคะก็คืออยู่ที่ 7,698 โพสต์นะคะอยู่ที่ 10.6% แต่ว่า TikTok สร้างการมีส่วนร่วมได้สูงที่สุดถึง 17.1 ล้านครั้ง
1: นี่ไงตอนนี้พลัง TikTok มันรุนแรงมาก
0: เป็น 39.8% ของengagement ทั้งหมดนะคะโพสต์ที่ได้รับ engage สูงสุดเลยล้วนมาจาก TikTokขณะเดียวกันนะคะมันก็จะมีหลากหลายประเด็นนะคะที่คนไทยพูดถึงในช่วงบอลโลก
1: มีอะไรบ้าง
0: 1-22 มิถุนายนที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นอ่ะ
1: เมสซี
0: ่เริ่มแรกเมสซี่ก็ด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นลิขสิทธิ์และช่องทางในการดูบอลประเด็นที่เกี่ยวกับเพลงศิลปินแล้วก็พิธีเปิดนะคะรวมกว่า 4,000 กว่าโพสต์นะคะก็สร้าง engagement ไม่น้อยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกระแสหลักๆก็มาจากลิซ่า
1: จริงเทงโก
0: ใช่คนไทยคนแรกที่ขึ้นแสดงในพิธีเปิดบอลโลกใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการเชียร์ทีมชาติที่เป็นตัวแทนเอเชียด้วยซ
1: ึ่
0: งก
1: ็
0: คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้
1: ใช่เกาหลีใต้ตกไปแล้วแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเข้ารอบไปรอเจอกับบราซิล
0: นะคะซึ่งญี่ปุ่นก็คือทีมเอเชียที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยพูดถึงเยอะสุดเลย 2,982 โพสต์แล้วก็ engagement รวม 2,524,67 ครั้ง
1: เล่นหน้าเชียร์ด้วยแหละปีนี
0: ้นะคะแล้วก็อย่างเกาหลีใต้ก็ตามมาด้วย 2,534 โพสต
1: ์
0: แล้วก็ engagementรวม 1,347,226 ครั้ง
1: เขา
0: บอกว่าตัวเลขสูงสุดเกิดขึ้น12มิถุนา
1: เป็น
0: ว
1: ัน
0: ที่เกาหลีใต้ลงแข่งนัดแรกนะคะ
1: พลิกมา 2-1 ไง
0: 566โพสต์แล้วก็ 400,000 กว่า engagement ในวันเดียว
1: ครับก็เรียกว่าเปิดสวยแต่ว่าสุดท้ายก็ตกรอบแรกไปนะแต่ว่าจริงๆเราก็ยังเชียร์นะจริงๆคือก็เก่งมากแล้วอ่
0: ะ
1: ต้องชื่นชมแต่ว่าปีนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แหละในบอลโลก
0: ซึ่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของทีมชาติเกาหลีใต้เหมือนกัน
1: ผมไม่ผ่านเขารอบแรกไง
0: นะคะ
1: เขาบอกมีการแคนเซิลพิธีต้อนรับนักเตะด้วยนะ
0: ก็ให้เรียกร้องให้ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำการสอบสวนผลงานของทีมชาติหน่อยซิว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
1: ครับมันเป็นเหมือนกีฬาที่คนในชาติเขาให้ความสนใจมากๆอ่ะ
0: ใช่บอกว่าการที่ทีมไม่ผ่านเข้ารอบทำให้ประชาชนก็รู้สึกหวังอะไรเงี้ย
1: ไม่แต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นอย่างว่าตอนนี้เป้าหมายของไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นอ่
0: ะ
1: เขาไม่ใช่แค่เข้าบอลโลกแล้วนะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เขาต้องเข้ารอบลึกๆด้วยนะแปลว่าตอนนี้เขาเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศเขากับทีมเขามากเลยอ่ะ
0: แต่ว่าเขาก็ต้องกลับไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะความไปไม่ถึง
1: มันผิดแผนอะไรไป
0: มันไปอยู่ตรงไหนมันไปล้มเหลวตรงไหนการบริหารจัดการหรือว่าบุคลากร
1: เพราะความจริงจังนี่แหละที่ทำให้2ทีมนี้2ชาตินี้เขาไปได้ไกลไง
0: ก็เป็นตัวแทนเอเชียละ
1: จริงนะฮะก็ขอให้เข้าลึกๆแล้วกันตอนนี้ก็เหลือญี่ปุ่นให้เราเชียร์ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันไปเพราะว่าญี่ปุ่นอย่างที่บอกต้องไปเจอบราซิลด้วยอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าสู้ได้นะเพราะบราซิลชุดนี้ก็ไม่อาจจะในบางมุมมองอาจจะไม่ใช่บราซิลที่เป็นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่หลายๆคนเคยเห็นแต่ว่าบราซิลก็คือบราซิลไงใช่ไหมฮะก็ยังคงน่ากลัวอยู่เสมออ่ะ
0: ความด้วยพอพูดชื่อเขาปุ๊บปะเราก็รู้สึกว่า
1: ถ้าพูดถึงกีฬาฟุตบอลน่ะบราซิลก็ยังเป็นอันดับหนึ่งในใจของหลายๆคนนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: นะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงเจอกันค่ะ
1: ครับ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้เที่ยงอีก9นาทีนะครับคุณผู้ฟังนี่อยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave แล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็ยังสามารถส่งข้อความมาหาโบได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับผมเมนูอาหารในเที่ยงนี้เริ่มส่งกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังข้อความแรกจากคุณยิมโนนะครับส่งเป็นแจ่วบองไข่ต้มข้าวเหนียวผักสดค่ะอันนี้ลองดูนะครับมีอีกจากคุณก๊อกแก๊กข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ห่อหมกค่ะเมื่อเช้าจริงๆผมพยายามจะหาข้าวมันไก่เหมือนกันแต่ว่าจังหวะไม่ได้ไงเวลามันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ทานนะครับทานให้อร่อยเนี่ยคุณก็แก๊กคุณจิรนันเหมือนเดิมอันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้อ๋อมันยิมโนเลยอ่ะคุณจิรนันก็ส่งเป็นแจ่วบองไข่ต้มข้าวเหนียวค่ะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็คุณเยาวลักษณ์ส่งไปนะครับเขาบอกส่งไปแรกๆเลยเป็นส้มตำปลาร้ากับหมูทอดและอุด้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับเหตุจากโรงเรียนหยุด1วันโอ้นี่กินทั้งมีอีสานด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยผสมผสานกันไปนะครับส่วนคุณทวีนุชส่งเป็นบะหมี่ไก่ย่างจิ้มแจ่วค่ะคุณโบคุณรำพาส่งเป็นโจ๊กหมู3ย่านไข่เค็มนะครับแล้วก็มีน้องสายซีบอกวันนี้นึกว่าพี่โบจะเป็น4 hours 2ชั่วโมงไปก่อนดีกว่านะครับ เสียงยังมาไม่เต็มเลยเดี๋ยว4จะแหบซะเปล่าๆนะครับส่วนเบาๆจากคุณณัฐพรเป็นไข่เจียวหมูสับกับข้าวสวยร้อนๆค่ะและปิดท้ายที่คุณธนสรเป็นเส้นเล็กน้ำตกแบบกึ่งสำเร็จนะครับใส่ลูกชิ้นเยอะๆครับทานให้อร่อยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่มีเมนูนะครับเลือกก๊อปตามได้เลยอย่างที่โบได้เล่าไปหลากหลายเมนูน่าทานมากๆครับส่วนเพลงนี้นี่คืองานจะเคลียร์ครับไม่เจ็บเลยสักวัน1เพลงที่ชาว Green Wave ขอกันเข้ามาได้ในชั่วโมงที่แล้วแล้วครับผม

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ของดองหน่อยไหมเพื่อนเรียวนัวเติมจุลินทรีย์สุด
0: ของหมักดองไม่ได้ดีต่อลำไส้ทุกอย่างนะให้สังเกตคำว่า live and active culture นั่นแปลว่ายังมีจุลินทรีย์ดีมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นแบบ shelf stable วางขายนอกตู้เย็นแล้วก็เก็บได้นานอาจผ่านความร้อนจนจุลินทรีย์ดีไม่เหลือแล้วอย่างคอมบูชาบางยี่ห้อมีน้ำตาลสูงจนเกินไปหรือกิมจิในสูตรที่เค็มจัด Acromantia mucinophila แบคทีเรียตัวดีนี้ก็ไม่อยู่แล้วล่ะจ้ะถ้าจะให้ดีต่อลำไส้ต้องหมักจริงมีจุลินทรีย์มีชีวิตไม่หวานไม่เค็มเกินไปแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยนะจ๊ะดาว
1: เพื่อนนี่ช็อตฟิลตลอดเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอ.ส.ซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอ.ส.ทุกสาขาหรือที่H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: Securin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Securin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

มาถึงนะครับสำหรับคัสเซ็ตคลับวันนี้ครับวันนี้เรื่องงานของพี่เจนนิเฟอร์คิมนะครับกับพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนนี่แหละเป็นเพลงดังของทั้งคู่นะครับแล้วก็เพลงนี้ชื่อว่าคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวครับผม

0: จบเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้และตอนนี้ก็เที่ยง46นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังได้เวลาที่โบจะต้องลาไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้อยู่ต่อกับพี่อั๋นนะครับในช่วงของพี่ยูบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธเนี่ยโบลาอีก2วันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาเจอคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็คือวันจันทร์หน้าเลยนะครับและเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีดีเจท่านไหนมาแทนยังไงฝากขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยวันอังคาร 3:30 น.อย่าลืมแล้วกันกับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานพรุ่งนี้จะมา EP ที่3แล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้ทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับช่วยกันจัดรายการส่งเมนูอาหารอะไรกันมาเยอะมากเลยคุณผู้ฟังขอให้ทั้งสัปดาห์นี้มีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์แล้วกันนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่อั๋นวันนี้บลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: จิยั

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์

0: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
1: Club Inspire Day
0: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการ
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินไป

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับ

0: ด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมช้อยมัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบต
14: อง
13: นี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
14: อมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
16: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
15: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: สวัสดีจ้าอ่านภูวนาถคุณพลิน
4: โอ้โหชื่อและนามสกุลมาพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3: ไม่รู้ฉันไม่รู
4: ้อันนั้นก็จะเกินไป
3: อันนั้นเกินไปจริง
4: สวัสดีสุทธินาทองชื่
3: อ
4: จะมีโอกาสเปลี่ยนนามสกุลไหม
3: ไม่มีเลยจ้า
4: จริงเหรอ
3: จริงยืนยันหนักแน่นเลย
4: ก็อยากจะอยู่กับทองชื่นถึงช่องทองจะลงก็ตาม
3: ถึงแม้ว่าทองจะขึ้นๆลงๆในช่วงหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเธอ
4: ตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นสุทธินาทองชืดไหม
3: ทองชืด ทองไม่ค่อยชื่นเลยจ้า
4: เนื้อมันเดายากมากเลยนะสถานการณ์โลกเน
3: ี่
4: ย
3: จริงๆเลยนะคะในหลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนะไปโมงละติดตามกันนะคะ
4: นี่ฉันจะอะไรกันต่อจากใครนะฉันขอโทษ
3: ดีเจพี่โบจ้า
4: อ๋อพี่โบไปแล้วโอเคผมรู้แค่ว่าผมแทนพี่ยูแต่ผมไม่รู้ผมมาต่อใคร
3: เพราะว่าก็
4: ไม่ได้แตะมือกัน
3: นะคะ
4: บายโบต้องฟังแน่เลยอ
3: ่
4: ะ
3: น่าจ่านะคะ
4: คร
3: ับ ติดตามกันนะคะบริษัทเทคโนโลยีนะคะที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเป็นระบบนะคะในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเยาวชน
4: ครับ
3: เตรียมเจอบทลงโทษที่เพิ่มขึ้นไปนะคะ
4: ครับ
3: รัฐบาลออสเตรเลียค่ะเขาเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนะคะก็คือเขาก็เป็นประเทศแรกเลยเนาะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะ

0: เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มบทลงโทษสูงสุดจากเดิม 49.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหลังจากที่มีผลการศึกษาหลายฉบับนะคะบอกว่ามาตรการที่ห้ามเนี่ยยังไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็เขายังเตรียมที่จะขยายอำนาจด้วยให้สำนักงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางออนไลน์นะคะสามารถบังคับให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเปิดเผยข้อมูลแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับมาตรการที่คุณใช้ป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16สมัครหรือว่าใช้งานบัญชีได้รวมถึงสามารถขอข้อมูลจากบุคคลที่3เช่นผู้ให้บริการตรวจสอบอายุและผู้ให้บริการร้านค้าแอปพลิเคชันเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แพลตฟอร์มรายงานแพลตฟอร์มหลักๆก็จะ Facebook
1: แต่ว่าเรายังไม่รู้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการยังไงในการที่จะแบบตรวจสอบอ่ะปกติเขาก็ต้องใส่ไปในปีเกิดซิแต่เราใส่เขาไม่เคยมาตรวจสอบอ่ะเข้าใจป่ะ
0: คือมันมีงานวิจัยหลายฉบับเขาบอกว่าระบบตรวจสอบอายุนะคะที่บริษัทเทคโนโลยีเอามาใช้อย่างเช่นการยืนยันตัวตนผ่านภาพเซลฟี่ยังสามารถหลีกเลี่ยงได้ง่าย
1: เอาถ้าบังเอิญหน้าแก่ล่ะ
0: มันย่ามกันนะอันแล้วก็ในหลายกรณีอ่ะ
1: ทำไมมันพอมาตรวจหน้าปุ๊บขึ้นมาแล้วบอกว่าอุ๊ยนี่มันหน้าเด็กเงี้ยหรอ
0: เขาบอกว่าในหลายๆกรณีอ่ะผู้ใช้งานไม่ได้ถูกขอให้พิสูจน์อายุอย่างจริงจังเธอจะไม่กล้าลองเลยอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีหลายแอปนะ
0: ที่มันเมื่อกี
1: ้ที่เราเกิดที่เขาให้เราสแกนหน้าแล้วมันบอกว่าเราขึ้นว่าเราอายุเท่าไหร่นะบอกว่า
0: หรอ
1: มีแต่ส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นให้เราเด็กกว่าที่เราเป็นนะ
0: แน่นอน
1: เพื่อให้เรารู้สึกว่าแอปมันดี
0: ก็ต้องเอาใจเรานิดนึงไม่งั้นแต่เราไม่โหลดแอป
1: อ๋อแล้วมันแค่นั้นเองเหรอ
0: คือทางนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีของออสเตรเลียนะคะบอกว่าถึงแม้หลายๆประเทศทั่วโลกจะเริ่มมีความสนใจแล้วก็เดินหน้าตามแนวทางของออสเตรเลียในเรื่องของการกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับใช้งานโซเชียลแต่ว่าเขาบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยยังพูดง่ายคือคุณยังทำไม่พอต่อการปฏิบัติตามกฎหมายทำให้ยังมีเด็กอีกเยอะมากนะที่ยังสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณได
1: ้แต่คุณรู้ไหมว่า อย่าง Facebook Meta อย่างเง
0: ี้
1: ย ผมเคยถูกเขาบล็อกออกมา
0: หรอ
1: ผมไม่รู้นะผม
0: แล้วหน้าเด็กไปหรอ
1: ไม่ใช่ คือแล้วผมไม่ได้โพสอะไรด้วยนะคือผมกำลังเลื่อนอยู่กำลังเลื่อนสมมติว่าในสุดที่หน้า
0: ถ่ายนะฟิล
1: ถ่าย1 2 3ตึง
0: หรือเธอไปกดโดนอะไร
1: ฉันไม่ได้กดโดนอะไรแน่นอนคือเรามีสติอยู่กับสิ่งนี้แล้วก็เอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
0: หรือมีใครที่แบบว่ารีพอร์ตซะหน่อยสิ
1: แล้วผมใช้เวลาอยู่กับสิ่งนี้นานมากผมไปที่ศูนย์ของโทรศัพท์มือถือ เขาออกมาช่วยอย่างดีผมไปที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการของสัญญาณโทรศัพท์อะว่าคุณอยู่ค่ายไหนแล้วก็ยี่ห้อเข้าใจป่ะสองอัน
0: ก็คือไปหมด
1: ทุกคนช่วยกันเต็มที่มากทำยังไงก็ทำไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้อง verify ตัวผมเองนะใช่ครับอันนี้เล่าสู่กันฟังคือมันจะมีช่องที่ให้ verify ผมต้องโหลดผมต้องถ่ายรูปพาสปอร์ตตัวเองพร้อมสแกนหน้าตัวเองให้แมทช์กับพาสปอร์ตแล้วส่งไปให้เขาเพื่อให้เขาพิสูจน์ว่าผมเป็นเจ้าของจริง
0: ๆ
1: แล้วใช้เวลาอีกประมาณเกือบ2อาทิตย
0: ์
1: ผมถึงได้มันคืนมาแล้วอยู่ดีวันที่ได้คืนมาเขาก็ไม่บอกนะอยู่ดีวันนึงตื่นมามันก็เข้าได้แล้วเขากดดูไปเรื่อยว่าเฮ้ยทำไมยังเข้าไม่ได้ทำไมยังเข้าไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าวันที่เขาจะพลากสิ่งนี้ไปจากเราอะเราไม่มีสิทธิ์อะไรในมันเลยน่ากลัวมากแต่ตอนที่ผมคิดว่าหรือตอนที่เราจะสมัครอ่ะมันต้อง verify กันขนาดนี้ไหมแต่มันดูยากนะเพราะโดยมากเราเวลาเราสมัครเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะขนาดนี
0: ้ใช่นะคะแต่ก็มันก็นะ
1: แต่ถ้ามันจะต้องเยอะมันก็ควรจะต้องเยอะนะฮะ
0: ก็เพื่อความปลอดภัยแหละแล้วก็โดยเฉพาะเยาวชนนะเนาะเขาก็มีความเป็นห่วงอะไรเงี้ยซึ่งก็มีหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเดินตามรอยออสเตรเลียเหมือนกัน
1: ครับผมว่าไทยเราก็น่าจะมีการหารือกันอยู่ลึก
0: ๆน่าจะเพราะก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายๆแห่งก็คือทำไหมก็คือทำแต่ว่าใช้วิธีดำเนินการที่แบบแค่ขั้นต่ำอะไรเงี้ยเหมือนกับให้ดูเหมือนแบบว่าทำตามกฎหมายที่เขากำหนดมาแค่นั้นแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทำจริงจังมากพอ
1: ผมว่าคนพิจารณานะครับผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากผมว่าโดยเฉพาะเรามีโซเชียลมีเดียที่ไม่มีตัวตนนะเข้าใจป่ะเป็นโซเชียลมีเดียปลอมเป็นโซเชียลมีเดียที่แอคหลุมอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องหาวิธีการทำสิ่งนี้ให้มันหายไปและอย่างหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆต้องรับผิดชอบมากกว่านี
0: ้กันนี่แหละมันที่เขาบอก
1: กับสารพัดสิ่งที่เราเห็นมันโฆษณาอะไรประหลาด
0: ๆเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวรอดูสมองของเราด้วยเนาะนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาที่เราอาจจะเครียดเรื่องงานบางทีเราอดหลับอดนอนหรือว่าบางทีเราก็กินอะไรตามใจปากนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะส่งสัญญาณบางอย่างเช่นภูมิตก ท้องอืดพุงป่องผิวพรรณหมองคล้ำถ้าเป็นเหรออัน
1: ฉันว่าฉันเคยผ่านช่วงนั้น
0: สาเหตุอาจจะเกิดจากเราเผลอทำร้ายลำไส้โดยไม่รู้ตัวนะคุณฟัง
1: จริงๆลำไส้นี่หัวใจสำคัญเลย
0: มากๆเลยนะคะโยเกิร์ตดัชชี่ค่ะขอเป็นเพื่อนอีกคนที่พร้อมเข้าใจแล้วก็ดูแลลำไส้ของคุณนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตดัชชี่มีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีนะคะที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีพอเราขับถ่ายได้ดีพุงก็จะไม่ป่องผิวพรรณเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะที่สำคัญช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ไม่ป่วยง่ายนะคะอากินโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกทุกวันลำไส้จะได้ดีทุกวันนะคะหาซื้อได้เลยวันนี้ที่ 7-Eleven แล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะมาติดตามกิจกรรมดีๆจากโยเกิร์ตดัชชี่ได้นะคะที่ Facebook ดัชชี่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณ
1: โอ๊ยตายชอบคำนี้จังเลยอ่ะ
0: อร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
1: แล้วก็หาได้ง่ายๆแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: สะดวกจะตายเอาลองดูครับทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา
0: ต่อไปกับโยเกิร์ตดัชชี่ค่ะอย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: พี่อั๋นนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

จอกันช่วงบ่ายนะครับหลังจากตีห้ามาแล้วรอบหนึ่งรอบสองครับวันนี้ควงสองกะนะจ๊ะเบิ้ลสองชั่วโมงครับฟังเพลงกันนะ yeah, yeah. อ่านแทนพี่ยูนะครับ

0: แหมบ่ายๆก็อยากให้สดชื่นนะฮะผมก็เร่งจังหวะนะครับเก่าใหม่ผสมกันไปนะครับจับกันเขย่าเขย่าแล้วฟังไปด้วยกันมีข้อความบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดแบบแนวเปลี่ยนปกติพี่จะมาแบบหวานๆซึ้งๆไม่ใช่เหรอพี่ก็มีหลายอารมณ์นะครับดุดันก็มีนะจ๊ะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัวเชคเอ็กซ์เพรส
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
0: ีข้อความหนึ่งบอกมาบอกว่าชอบเพลงยุคนี้มากเลยค่ะเพลงยุคนี้เพราะกว่าเพลงยุคที่เปิดเนี่ยนะฮะเพราะกว่าเพลงสมัยปัจจุบันมากอันแรกโอเคนะฮะอันแรกก็จะบอกเพลงยุคนี้พี่ที่พี่ไปอ่านเปิดเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่า รู้สึกว่ามีคนประสารภาพบาปถึงอายุกันนิดนึงนะฮะแต่ลงท้ายอ่ะจริงๆผมว่ามันเป็นรสนิยมนะผมคิดว่าตอนเราโตมาเราก็เคยมีความรู้สึกว่าแบบเพลงรุ่นผู้ใหญ่กว่าเราอะแบบวีเชยอย่างเงี้ยแล้วผู้ใหญ่ก็อาจจะเคยมีคำพูดที่แบบฟังเพลงอะไรแบบฟังไม่รู้เรื่องภาษามันเป็นอะไรผมว่าแต่ละแต่มันเป็นแต่ละช่วงเวลาของมันเราอาจจะเขาบอกว่าเพลย์ลิสต์ชีวิตเราเสร็จตั้งแต่30ไงอายุ30แล้วหลังจากนั้นส่วนใหญ่เราจะฟังเพลงเดิมๆนะฮะเพลงใหม่นานๆที่จะได้สิทธิ์ในการเข้ามาเป็นเพลงโปรดและอยู่ในเพลย์ลิสต์ประจำของชีวิตที่เราแบบชอบเพลงนี้ที่มันจะหลุดจากปากเราเนี่ยของเพลงใหม่ๆในชีวิตเนี่ยจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจำได้เลยแล้วผมว่ามันไม่ใช่ใช้กับเรื่องเพลงอย่างเดียวนะครับแต่หลายๆเรื่องแล้วมันดูเหมือนจะจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอทัศนคติของตัวเองแบบนี้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเล็กแต่ผมว่าบางทีมันอาจจะขยายไปเป็นเรื่องใหญ่ที่มันกลายเป็นช่องว่างระหว่างวัยได้แบบไม่รู้ตัวผมเคยอ่านงานเขียนของจอร์จออร์เวลไม่รู้รู้จักกันไหมที่เขาเขียนเรื่อง Animal Farm ที่เป็นเรื่องแบบสัตว์ลุกขึ้นมาปฏิวัติมนุษย์เพราะว่าแบบจะปกป้องมวลไม่ใช่มวลมนุษยชาติปกป้องโลกของเขาเพราะมนุษย์มันทำร้ายโลกเลยอะไรเงี้ยน่าสนใจมากแต่เขาพูดประโยคหนึ่งผมยังจำได้เลยหนังสือเขาบอกว่าคนทุกรุ่นต่างหลงคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนรุ่นก่อนและมีภูมิปัญญากว่าคนรุ่นหลังมันบอกอะไรฮะบอกว่าเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมว่าจริงนะหลายครั้งเราจะคิดว่าเพลงยุคเราดีที่สุดหนังยุคเราสนุกที่สุดอะไรก็จะแบบเขาก็ยุคของเราจะดีที่สุดซึ่งก็อาจจะจริงก็ได้นะแต่ว่ามันของแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ออกมาได้ว่าอะไรคือดีกว่ามันอาจจะจบแค่ว่าก็แค่ฉันชอบมันมากกว่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาถึง Cover Night Live ดีกว่านะฮะอันแจกบัตรนะแล้วก็แจกบัตร2แถวหน้าสุดด้วยใครอยากไปเจอกันก็มาได้เลยนะจ๊ะใกล้แล้วนะครับนับถอยหลังกันไปเรื่อยๆนะครับบัตรอีก2ใบง่ายๆเลยคือคุณลงทะเบียนเอาชื่อของคุณไว้อยู่ในช่องทางของเราแล้วนะครับแล้วก็มี20,000 คะแนนของ Airtime Point นะครับชื่อคุณอยู่ที่ airtime.live/greenwave แล้วก็เตรียมตัวได้เลย1สิงหาคมซึ่งใกล้มากเราจะไปเจอกันที่อักษรา King Power กับ Moonlight Lounge กันโบกี้และออลละวันวันวานบัตร2ใบนี้จะเป็นของใครผมจะปล่อยสายนะชื่อคุณอยู่ในระบบแล้วและคุณมี 20,000 Airtime Point แล้วคุณหยิบโทรศัพท์แล้วกดมาได้เลยตอนนี้ครับปล่อยสายนะ026658377ครับมา

0: หลายคนจำเสียงได้เลยนะแอนทิติมานะครับเคยมาเป็นเจ้าของ Cover Night Live ครับอ่ะมาอยู่ในสายยังพร้อมไหมยังเหรอถามก่อนทุกอย่างสดครับเขาก็ต้องหาก่อนว่า 20,000 คะแนนมีเปล่าชื่อใช่เปล่าแล้วก็ตรงเปล่าโทรติดถูกต้องตามกติกาเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยถึงจะพามาเจอกันหน้าใหม่ได้นะครับอ่ะน่าจะอยู่แล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะสวัสดีครับคุณกิฟต์เหรอครับ
1: กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อ
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนเนี้ยวันเนี้ย
1: อยู่กรุงเทพค่ะรามคำแหงค่ะ
0: อยู่บ้านหรือทำงานหรือทำอะไรจ๊ะ
1: อ๋ออยู่บ้านค่ะเตรียมทำงานค่ะพอดีทำงานแบบอิสระค่ะไม่ได้ทำงานประจำ
0: โอเคแฮปปี้อยู่กับ Green Wave ก่อนนะครับอ่ะ นี่คือเอาชื่อเข้าไปอยู่ในระบบนานนี่ยังอ่ะที่ระบบเอทามดอทไลฟ์สแลชกรีนเวฟนานแล้วใช่ไหมเตรียมตัวครับผมแล้วเล่นมาหลายช่วงยังหรือว่าครั้งแรกได้เลยเนี่ย
1: ครั้งแรกที่โทรมาค่ะแต่ก่อนหน้านี้เป็นส่งข้อความยังไม่ได้ค่ะ
0: แล้วเคยมา Cover Night บ้างป่ะ
1: เคยมาคราวที่แล้วค่ะได้บัตรสองแถวหน้าเหมือนกันค่ะเพราะปีนี้ประจำ
0: โอ้ยโชคดีมากเลยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คือไม่รู้จะถามว่าแบบมันมีเทคนิคยังไงแต่นอกจากว่าเขาโทรติดจริงๆอ่ะแล้วเขาก็ทำถูกจริงๆอ่ะถูกมาแล้วเราได้เช็คไหมเรามีคะแนน A Time Point เท่าไหร่อ่ะ
1: ตอนนี้น่าจะมากกว่า27466ค่ะคือเมื่อวานเช็คก็คือ27466ค่ะ
0: อืมโอเคได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นได้อีก2ใบนะคะแถวหน้าสุดนะตามไปกรีดกันเต็มที่เดี๋ยวใกล้ๆลองดูดีกว่าครั้งนี้จะมี dress code หรือเปล่าชวนกันแต่งตัวสวยๆนะครับ เพราะว่า น่าจะสนุกอยู่แล้วเพราะว่าทั้ง2คนนอกจากร้องเพลงเพราะก็น่าจะแต่งตัวกันไม่ใช่น้อยทั้งพี่ทั้งน้อง อุตส่าห์จมูนไลท์เลาจ์ทั้งทีวันนั้นอย่าลืมเดี๋ยวใกล้ๆมานัดกันนะคุณกิฟต์นะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่หยาดดีใจสุดๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีด้วยขอบคุณที่ฟัง Green Wave ครับสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
2: โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่า
0: ทำไมวันนี้พี่อันมาจัดช่วงบ่ายคะพี่ยูติดงานครับพี่ยูลาแล้วก็พี่อันก็เลยมาแทนครับก็พยายามทำตัวน่ารักครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่อันก็จะลาเหมือนกันเราถ้อยทีถ้อยอาศัยครับจริงๆพูดง่ายๆคือเรารักกันทำไมพูดแล้วดูปลอมจังเลย
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
5: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
6: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
8: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น 18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพย
9: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้า
3: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
4: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
9: เ

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: Debut Track นะครับมีเพลงใหม่จาก Better Weather นะครับมาฝากกันเพลงนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากมือเบสก็คือแจ็คนะครับ Happy in Love อ่ะจริงๆจะบอกว่าเป็นเพลงคนข้างรักก็ได้แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าแปลว่าเขากำลังหลงรักคำว่าหลงรักบางทีมันดูขาดสติได้นิดนึงนะฮะแต่ว่าผมว่าอาจจะเป็นหรือว่าจะพูดได้ว่าเป็นเพลงของคนที่เห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตและพบว่าคนที่มีอยู่ในชีวิตนั้นช่างเป็นเหมือนกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกับชื่อเพลงนี้ที่เรียกว่าแจ็ค

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
1: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
2: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
1: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ดาชี
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: สอบตกเรื่อง

0: นี่คืออุณหภูม
1: ิ
0: ที
1: ่เต้นเลยฉันก็ผ่านมาแล้ว
0: เราอาจจะเฉยๆแต่ว่าคนที่เยอรมนีอาจจะไม่ไหว
1: จริงๆก็ไม่เฉยนะจริงๆก็ไม่เฉยนะ
0: ใช่ป่ะ
1: วันที่40กว่าเราก็กรีดร้องกันอยู่นะ
0: กรีดร้องนะคะ 41.3 องศาเซลเซียสนะคะนี่คืออุณหภูมิในเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีนะคะบอกว่า26มิถุนายนที่ผ่านมามีการบันทึกอุณหภูมิสูงสุดเบื้องต้นอยู่ที่ 41.3 องศาบริเวณใกล้เมืองซาบรินเคิลนะคะใกล้กับพรมแดนฝรั่งเศสส่วนที่ฝรั่งเศสคลื่นความร้อนรุนแรงก็ทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,000 ราย
1: น่าตกใจมากเลยนะคุณ
0: น่าตกใจจริงๆ
1: คือเสียชีวิตเหมือนสงครามอ่ะ
0: อันนี้เป็นตัวเลขที่เขาประเมินเบื้องต้นนะ
1: ผมตกใจเลยอ่ะแต่คุณเห็นใช่ไหมว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกับที่เขาไฟดับอ่ะ
0: ใช่ใช่นะคะซึ่งผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คืออายุ65ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ผลกระทบจากอากาศร้อนจัดก็คือลุกลามไปถึงระบบคมนาคมของเยอรมนีด้วยแหละโดยดอยช์บานนะคะผู้ให้บริการรถไฟแห่งชาติเขาให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถยกเลิกตั๋วรถไฟทางไกลจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าระบบรางเนี่ยมันเจอแรงกดดันจากความร้อนแรงแสงแดดก็คือนางทำงานหนักมากจริงรวมไปถึงความเสี่ยงต่อระบบสัญญาณรางรถไฟสายส่งไฟฟ้าแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จัดกลางแจ้งก็คือต้องมีการปรับกันนะ อย่างเมื่อวันอาทิตย์เขามีการแข่งไตรกีฬาระยะไกลชิงแชมป์ยุโรปที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็ต้องปรับลดระยะทางการแข่งขัน
1: ผมไม่งั้นเดี๋ยวมันฮีทขึ้นเนาะโอเวอร์ฮีทกันนะ
0: ใช่ในประเภทจักรยานแล้วก็วิ่งด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจัดมากนะคะส่วนผู้ให้บริการสาธารณูปโภครายใหญ่บางแห่งก็ลดการให้บริการลงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานถนนก็คือโก่งตัวรางรถไฟขยายตัวเด้งผึ่งมาเลยนะ
1: คือเราอาจจะรู้สึกว่าอุณหภูมิไม่ได้อะไรขนาดนั้นนี่นาทำไมเวอร์จังเราก็แ
0: ต่เขาไม่เคยเจอนะ
1: เขาไม่เคยเจอแล้วคนเยอะมากของเขาที่อาจจะชินกับความหนาวมากกว่า
0: ใช่
1: เหมือนสมมติอยู่ดีเราหนาวอ่ะเขาคงจะงงว่าไม่เห็นหนาวเท่าไหร่เลยทำไมเราตายอ่ะเข้าใจป่ะเออแต่ของเราเราก็แบบไม่เห็นร้อนเท่าไหร่เลยทำไมตายแต่เธอเห็นนี่แบบไอ้ไฟจราจรเขาอะไฟจราจรเขาละลายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่มันน่าตกใจมากเลย
1: ละลายเบี้ยวเหี่ยวลงมาเลยอ่ะคือวัสดุเขาก็ไม่ได้แพลนไว้สำหรับสิ่งน
0: ี้ใช่นะคะคือโครงสร้างพื้นฐานในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะแบบประเทศแบบร้อนอะไรขนาดนั้น
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะก็นี่คือปัญหาที่แสดงให้เห็นแล้วก่อนอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยตระหนักว่าเวลาเราพูดว่าโลกร้อนโลกรวนหรือซูเปอร์เอลนิโยอะไรเงี้ยมันแล้วไงหรอ
0: มันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะมันขนาดนั้นจริงๆ
1: ที่ก็ต้องเตรียมงบไปอย่างมหาศาลแล้วของเราบ่ายนี้ก็ม้วนตัวอยู่นะฮะตอนนี้เห็นไหมเมกอ้วนขึ้นมากระทันหันเลยภายใน1ชั่วโมงเธอเมกอ้วนเลย
0: เขาจะรวมกลุ่มกันอย่างรุนแรงเลยไหม
1: เป็นไปได้
0: เป็นไปได้นะช่วงบ่ายวันนี้นะคะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะร่วมกับบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนส่งมอบโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำคลองสามวาให้กับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเขตคลองสามวาเพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนเมืองนะคะที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทางกรมเนี่ยเขามีแผนจะขยายโครงการค่ะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อที่จะสร้างประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเชิงนโยบายและส่งเสริมภาคีโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะภายใต้กลไก Thailand Climate Action Conference นะคะหรือ TCAC ในส่วนของบ้านปูเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลา8เดือนได้สนับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด5กิโลวัตต์นะคะซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราวๆ 2,400 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือนด้วยถังหมักเศษอาหารและหนอนแมลงวันลายช่วยลดปริมาณขยะแล้วก็ลดก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบนะคะขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าไฟฟ้าส่วนกลางของศูนย์เรียนรู้ได้กว่า 24,000 บาทต่อปีนะคะเพื่อที่จะเอางบประมาณนี้ไปพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการฝึกอาชีพและกิจกรรมของชุมชนต่อไปนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้เพิ่มเติมได้เลยเข้าไปที่ Facebook กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้เลยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้คุณได้ติดตามกันด้วย
1: มันก็มีองค์ความรู้เนาะที่

0: เราสามารถจะเอาไปใช้ได้จริงอ่ะ
1: จริงๆ
0: นะครับแล้วก็เราอย่าแบบโอ๊ยแค่มูลค่าตรงนั้นน้อยนิดอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเราอย่าลืมคิดว่ามันมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ปกติแล้วเราไม่เคยประเมิน
1: นะคะมันก็มีหลายๆด้านของสิ่งแวดล้อมที่ให้เราได้ติดตามแล้วก็ยังต้องแก้ไขและปรับปรุงกันอีกเยอะเลยเหมือนกัน
0: จริง
1: นะคะลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะอยู่กันต่อพี่อั๋นค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกัน
0: ครับอีกชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจอัน
0: เราจะพูดว่าอุ้ยฝนตกเยอะจังเลยซึ่งจริงกรุงเทพก็ตกทุกวันจริงๆนะฮะแต่ว่าได้ข่าวมาจริงๆตั้งแต่ตอนเช้าแล้วคุยกันเรื่องของสภาพอากาศแบบนี้เหมือนกันบอกว่าทางภาคอีสานในบางจุดนะครับฝนไม่ตกเลยอ่ะก็เห็นไหมมันสมดุลยากมากนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องเอาการบริหารจัดการเข้าไปช่วยแก้ไขกันหนักหน่วงมากอยู่พอสมควรเลยฟังเพลงเพราะกันต่ออีกชั่วโมงนะครับอันอยู่2ชั่วโมงนี่คือชั่วโมงที่2แล้วนะ

0: พลงเพราะจัดให้แบบยาวเหยียดเลยปลดปล่อยกับมาช่านะครับก็หวังว่าฟังเราจะได้รู้สึกว่าแบบปลดปล่อยด้วยความเครียดความเหนื่อยความอะไรก็แล้วแต่นะครับแบกมาจนถึงจะสิ้นเดือนกันแล้วนะก่อนนั้นคือตำนานคนโชคดีนะครับ2เพลงกับชิลลิ่งแทร็กแล้วก็ก่อนนั้นอีก1เซตใหญ่ๆเปิดเพลงเพราะให้เด็กมันดู
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
0: ล้อเล่นล้อเล่นกันนะฮะแต่ละคนก็อาจจะมีลายเซ็นนิดๆหน่อยๆครับแต่โดยรวมเราอยู่ในกลุ่มของการฟังเพลงเพราะที่เป็น listening song ด้วยกันแล้วก็สำหรับผมคิดว่าเพลงฮิตคือเพลงไหนก็ได้ที่เราร้องด้วยกันได้ทั้งหมด
1: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ค่อยๆเดินหน้าสู่บ่ายสามด้วยการทีละเพลงทีละเพลงกันไปนะครับอันอยู่ถึงบ่ายสามนะเพราะฉะนั้นนั่งฟังเพลงเป็นเพื่อนกันอีกประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยมานะครับพร้อมกับเมฆที่ค่อยๆคลึ้มขึ้นตามลำดับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
2: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
3: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: บ๊ายบายกันแล้วนะครับ2ชั่วโมงเร็วๆครับแล้วผมไม่ได้แค่นั่งเปิดเพลงทีละเพลงนะครับแต่นั่งฟังเพลงทุกๆเพลงที่เปิดไปด้วยกันพร้อมๆกันกับพวกเราทั้งหมดเลยด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวหลังบ่ายสามอยู่กับพี่อ้อยนะฮะแล้วพรุ่งนี้กลับมาตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าแล้วก็เจ็ดโมงก็จัดรายการคู่กับพี่อ้อยอีกนี่แหละขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยและขอบคุณที่ให้ Green Wave อยู่เป็นเพื่อนด้วยเจอกันพรุ่งนี้ครับ

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: 8-10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: เร่งรีบ
4: ตอนนี
5: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
12: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบ
14: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
15: อมแล้วชื่นใจ

0: ก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะทางการสหรัฐค่ะได้ยึดโดเมนเว็บไซต์เกือบ400โดเมนนะคะซึ่งถูกใช้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอย่างผิดกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่พิเศษนะคะที่รับผิดชอบการสืบสวนความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าเว็บไซต์เถื่อนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังทําให้คนดูเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆรวมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์และการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลทางการเงินรั่วไหลได้นอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์และก็โดเมนที่เชื่อมโยงกับการถ่ายทอดสดโดยไม่ได้รับอนุญาตยังตกเป็นเป้าหมายนะคะในเปรูและก็บัลแกเรียและยังมีการก่อกวนในโครเอเชียโรมาเนียโปแลนด์และโคลอมเบียด้วยค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
4: โดยเมื่อ

ถ้าย้อนกลับไปค่ะอัลบั้มมี25ปีเลยนะคะปามี่เล่าบนเวทีด้วยนะคะบอกว่าอยากร้องดังๆเนี่ยปามี่ร้องดังๆมา25ปีแล้วนะและเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเดียวกันด้วยทบทวนจากปามี่ค่ะและก่อนหน้านี้คือตัวโดนงานจากบิลกินสวัสดีคุณวันจันทร์ส่งท้ายปลายเดือนมิถุนายนนะคะเร็วไหมล่ะแป๊บๆเราเดินทางกันมาครึ่งปีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเป็นปีที่ดีดีหรือเป็นปีที่เหนื่อยเหนื่อยเล่าสู่กันฟังได้เสมออยู่กับพี่อ้อยตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 1 ทุ่มที่กรีนเวฟนะคะ

0: รู้เลยว่าเป็นเพลงโปรดของหลายๆคนนะคะเห็นรายชื่อเพลงนี้ส่งมาเรื่อยๆค่ะจากฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบพวกเราเหมือนกันหมดแหละต่อให้เป็นคนธรรมดาเราอยากมีค่าในสายตาของคนที่เรารักและเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกค้นพบจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันตัวใหญ่ขึ้นเลยอ่ะเพราะฉันมีค่าในสายตาเธอไงล่ะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: น่าอ่านข้อความของคุณเพลินมากเลยอ่ะขอบคุณข้อความในการทักทายกันด้วยนะคะบางข้อความบอกว่าเพลงถูกใจมากเลยอุ้ยคนฟังชอบคนเปิดยิ่งดีใจใหญ่เลยนะคะเลือกเพลงได้นะเพลงเพราะทุกเจนเล่นได้ที่ Green Wave ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
0: จำได้ว่าเพลงใหม่เพลงนี้เนี่ยพี่อ้อยเคยเล่นให้ฟังแนะนำไปแล้ว1รอบนะคะมีคนติดใจเยอะมากเลยโจ๊กโซคูค่ะเขาบอกแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี้คือเขาคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดวันหนึ่งลูกสาวอกหักคุณพ่อจะบอกลูกสาวว่ายังไงดีนะกลายมาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วก็ชวนปู่แบล็คเฮดมาร่วมกันฟีเจอริงด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติการอกหักเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ

นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: Love
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดบ้านรั่วใครผิด
4: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
5: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
4: ต้องโทษคน
3: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: วันที่รักยังรักไม่ค่อยเท่ากันนะคะวันที่เลิกกันอย่าหวังว่าความผูกพันจะเท่ากันเป๊ะๆไม่แน่ค่ะหลายคน move on ไปถึงไหนถึงไหนแล้วมีปัจจุบันที่ดีไปแล้วเราเองอาจจะเป็นคนที่ยังวนกลับไปอยู่ความสัมพันธ์ครั้งเก่าอยู่เลยนะคะสองเพลงเพราะจากแบงค์ปิติค่ะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมและเธอยังนี่คือโปเตโต้ค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ที่จริงปกติเป็นคนที่ชอบดูเรื่องโดเรมอนมากๆนะคะแต่เดคิซุงิเนี่ยมารู้จักตอนได้ยินเพลงนี้ของว่านจริงๆเลยนะคะถึงได้ไปตามดูเนาะเป็นเพลงหนึ่งค่ะที่มันบอกกับเราว่าบางทีคนที่ดีคนที่เก่งกับคนที่รักอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้เนาะนะคะนี่รายงานกันใหญ่เลยบางกะดีบางขุนเทียนพระราม2ฟ้ารั่วแล้วจ้าโอ้ยขยันเหลือเกินค่ะฟ้าฝนเนาะสวัสดีพี่อ้อยค่ะกำลังไปรับเฟรชชี่วันนี้ปฐมนิเทศวันแรกแป๊บๆลูกก็ได้เป็นเฟรชชี่แล้วเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆพี่อ้อยก็เพิ่งไปเฟรชชี่มาเหมือนกันนะคะคือไม่ได้ไปเรียนปีหนึ่งนะคะไปพี่อ้อยพี่ช็อตออนทัวร์นี่แหละค่ะที่ราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้เฟรชชี่ทั้งหลายทั้งปวงหน้าตาสดใสเลยค่ะแล้วก็นะขอให้มีพลังในการเดินหน้าต่อไปในรั้วมหาวิทยาลัย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณ

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: Poland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: ฮะอินอะไรนะ
2: อินโน

0: มไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ใช้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ด Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากลูปคำลวงที่ Club Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ FA Time Fun Fin

0: น่ารักมากเลยนะคะเอาตัวกอดเอาไว้อะกอดเสาไว้ว่าเป็นอย่าปลิวนะ
1: เพราะว่าของเขาก็เตือนอยู่เหมือนกันเนาะบอกว่าก็ต้องออกไปได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวฝนจะตกหนักนะหรืออะไร
0: คือท่านผู้ว่าเราก็เน้นสุดฤทธิ์อะรีบออกไปนะตอนเย็นฝนตก
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าท่านพยากรณ์เก่งขนาดเนี้ยท่านก็ต้องเป็นผู้ว่าต่อแล้วล่ะ
1: นะคะติดตามกันนะคะชั่วโมงนี้พฤติกรรมการเดินทางการพักผ่อนของเราเปลี่ยนไปกันบ้างหรือเปล่าคะบางคนจากที่หนักไปทางตะลุยชอบตะลุยเที่ยวนะคะตอนนี้ก็อาจจะหันมาเน้นเสพวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นแทนนะคะมีรายงานเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในจีนกำลังก้าวข้ามการช็อปแบบเดิมหันไปหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตต่างๆผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะอาจจะไปเข้าร่วมในพิธีชงชาหรืออาจจะอุ๊ยใส่ชุดนี้แล้วแบบอาจจะเป็นชุดประจำท้องถิ่นนั้นๆ
0: แล้วไปใส่ถ่ายรูปหน่อย
1: หรือว่าเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนการจับจ่ายซื้อของเป็นการไปสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมคือจากที่อาจจะต้องแวะจุดชมวิวอย่างเร่งรีบก็ปรับไปเป็นการแสวงหาประสบการณ์ในเชิงลึกนะคะหรือแม้แต่เรื่องของแผนการเดินทางนะคะที่อาจจะวางไว้ว่าอ่ะ1 2 3เป็นไปตามสเต็ปนะคะก็เปลี่ยนไปเป็นการบริการที่ปรับได้ให้มันตรงกับจริตแล้วก็ตรงกับความต้องการนะคะก็ลองถามตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ใช่นะคะเนาะวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวค่ะเวลาที่เราเห็นข้อมูลใดๆก็ตามสังเกตเดี๋ยวเราจะย้อนมองมาที่ตัวเองทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: นะคะนะก็ถามตัวเองได้ค่ะแต่เราจะคอมเมนต์อะไรก็ระมัดระวัง
1: อันนี้ก็เรื่องใหญ่อยู
0: ่ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ปิดท้ายกันค่ะพูดถึงน้องหมาน้องแมวไม่สนนะคะว่าเราจะเป็นใครเพราะว่ายังไงเขาก็รัก
0: ค่ะ
1: มาดูแลความรักที่ดีแบบนี้ด้วยคานิว่าค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจคิดค้นทุกสูตรให้เป็นมากกว่าแค่ความอร่อยนะคะแต่ว่ายังต้องช่วยดูแลให้เขาได้อยู่กับคุณไปนานๆด้วยนะคะคานิว่าฟิวชั่นค่ะมิติใหม่ของอาหารแมวผสานคุณประโยชน์ครบถ้วนทุกการดูแลนะคะพิเศษค่ะมาพร้อมคานิว่าบูสเตอร์สูตรพิเศษเลยนะคะเฉพาะคานิว่าผลิตจากเนื้อสัตว์ผักแล้วก็ผลไม้แท้สารอาหารอัดแน่นเลยค่ะมีถึง 3P Biotics นะคะไม่ว่าจะเป็น Pre Pro และ Post Biotics ช่วยปรับสมดุลลำไส้เพิ่มการดูดซึมที่ดีแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะ Non GMO ค่ะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะลดสารก่อภูมิแพ้ในอาหารช่วยบำรุงเส้นขนแล้วก็ผิวหนังช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงด้วยนะคะรวมไปถึงช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนนะคะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะแวะได้เลยนะที่ร้านเพชช็อปชั้นนำทั่วไปหรือทาง Shopee และ Lazada ค่ะ
0: นะคะนี่กำลังบอกว่าฝนตกนะรีบตกเลยนะคะคือคืนนี้เขาจะเงยหน้ามองพระจันทร์กัน
1: อุ๊ย
0: จันทร์ซ้อนจันทร์อีกแล้ว
1: ไม่แน่นะพี่อ้อยเพราะว่าตอนนี้มันดูเหมือนแบบตกกระหน่ำนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพออีกสักชั่วโมงเราก็พยากรณ์อีกแล้วอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่แน่นะ
0: ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าคืนนี้จะเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งเขาเรียกว่าสตอรี่สตรอเบอรี่
1: ม
0: ู
1: น
0: สีชมพูด้วยโรแมนติกสุดๆ
1: ดูฟ้าก่อน
0: ฟ้ารีบตกเลยค่ะตอนนี้ค่ะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
4: หลายๆคนช่วยกันเสนอเพลย์ลิสต์เข้ามานะคะมีบางข้อความบอกว่าพี่อ้อยเอาเพลงที่แบบว่ามีคำว่ายังดีไหมอ่ะเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมมีทั้งเธอยังใจเรายังตรงกันอยู่ไหมพี่ขอเก็บไว้เป็นการบ้านก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ดูจากหลายๆข้อความที่ผ่านมาหลายคนเจอเรื่องหนักๆเยอะเลยและเรามักจะพูดเสมอว่าใช้เวลาใช้เวลาวันนี้เป็นเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับเวลาดีกว่า

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackเห็นไหมคะเยอะมากเลยค่ะเพลงของเวลาทั้งนั้นเลยนะคะจะเป็นแผลกายแผลใจไม่มีแผลไหนไม่ใช้เวลา

ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

เมื่อกี้นี้อย่างที่บอกค่ะไปงานของเฟรชชี่นะคะน้องๆค่ะที่มอราชภัฏจันทร์เกษมนะคะมีน้องคนหนึ่งเขายกมือแล้วเขาถามเขาบอกว่าทำยังไงดีคะหนูอยู่กับแฟนใหม่แต่หนูว่าคิดถึงแฟนเก่าเสร็จปั๊บพอไปคุยกับแฟนเก่าก็จะคิดถึงแฟนเก่าก่อนหน้านั้นหุยแปลกมากเลยอะแปลว่าน้องไม่อยู่กับปัจจุบันเลยก็ยังบอกกับน้องไปว่าไม่ได้นะคะน้องคะอยู่กับใครดูแลใจคนนั้นไม่งั้นคนที่อยู่ข้างๆหนูจะกลายไปเป็นแฟนเก่าอีกคนหนึ่งคิดถึงเพลงนี้เลยอะอย่าเห็นคุณค่าของเวลาตอนที่มันหมดเวลาแล้วตอนอยู่ไม่ดูแลอย่ารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปนะ

0: ารวมไว้ในชั่วโมงนี้นะคะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยเป็นเพลงเกี่ยวกับเวลายังมีอีกหลายเพลงเลยอ่ะมีตั้งแต่อะไรเดี๋ยวนะขอดูข้อความนี้ก่อนนะแป๊บนึงอุ๊ยมันไหลเร็วมากอ๋อเวลาไม่ช่วยอะไรเล่นเลยยังเนี่ยคะอ๋ออีกเพลงนึงของลุลาอันนี้คือเวลาจะช่วยอะไรใช่มั้ยแล้วก็มีถามว่าเวลากับคน2คนล่ะคะเล่นเพลงแรกไปแล้วเลย
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: มาช่วยกันเลือกแบบนี้ได้ทุกวันนะคะช่วงประมาณ 4:00 นถึง 5:00 นนี่แหละค่ะจะเป็นช่วงเพลย์ลิสต์ของพี่อ้อยเลย
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดSuper Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับจากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
8: Action Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
10: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
12: Green News
11: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
13: พุ่งไปหลักแสนแล้วนะคะ
14: อะไรคะ
13: ราคาตั๋วบอลโลกนะคะนัดระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียนะคะที่โตรอนโตในวันที่2กรกฎาคมนี
14: ้
13: ตามเวลาท้องถิ่นนะคะมีรายงานว่าราคาพุ่งกระฉูดมากในตลาดซื้อขายตั๋วนะคะก็บอกราคาเฉลี่ยของตั๋วถูกที่สุดนะคะอยู่ที่ 3,225 ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ราวๆ 170,000 บาทในเว็บไซต์ซื้อขายตั๋วตามข้อมูลของ Ticket Data นะคะที่รวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มซื้อขายตั๋วต่อนะคะเขาบอกว่าสำหรับราคานี้ของโปรตุเกสถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากรอบแรกนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบการกำหนดราคาของฟีฟ่าที่เอามาใช้ในปีนี้ก็ทำให้ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ตามความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นศึกชี้ชะตาเหมือนกันนะของนักเตะวัยเก่าคริสเตียโนโรนัลโดนะคะก็ของโปรตุเกสเนาะกับลูก้าโมริชนะคะของโครเอเชียนะคะที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องปิดฉากฟุตบอลโลกไปก่อน
14: เพราะว่าปีนี้แบบว่าสนุกกันมาก
13: ค่ะมันก็มีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะ
14: ค่ะนี่ไงคืนนี้มีญี่ปุ่นแอบเชียร์แต่ไม่ได้ดูหรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานเช้าญี่ปุ่นบราซิลแล้วญี่ปุ่นเขาบอกว่าญี่ปุ่นกับบราซิลเมื่อปีก่อนมั้งคะเคยชนะบราซิลมาแล้วอ่ะซึ่งเราคิดมาตลอดว่าบราซิลนี่คือแบบที่สุดที่สุดอ่ะ
13: ใช่ค่ะ
14: แล้วคิดว่าในเอเชียอย่างญี่ปุ่น
13: อ
14: ่ะคืนนี้แมตช์คืนนี
13: ้แหมคือกีฬาลูกกลมๆอ่ะนะพี่
14: จริงละเอาความสุขเราไปฝาก
13: จังเลยอ่ะ
14: ไว้ที่เท้าเขาแต่ก็ยังอยากเชียร์ญี่ปุ่น
13: แล้วก็เชียร์กันนะคะก
14: ็ฝากดูด้วยนะ
13: นะคะ
14: ค่ะ
13: ไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องดูนะพลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะอรุณรุ่ง The Age of Horizon นะคะซีรีส์ที่ดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นออกอากาศไปแล้ว2 EP คุณผู้ฟังแล้วก็คือเขาก็เล่าแบบกระชับมากนะหวานซึ้งขมสุขเศร้ามีหมดเลยนะคะซึ่งอรุณรุ่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่พาเราย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2475ช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็หัวใจของคน2คนก็กำลังถูกทดสอบเช่นกันค่ะหม่อมเจ้าทินกรและภพทีในฐานะบ่าวคือเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก จากความผูกพันค่อยๆกลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งเกินคำว่าเพื่
14: อ
13: นแต่กลับถูกมองว่าไม่เหมาะสมนะคะด้วยกำแพงของทั้งชนชั้นทั้งยศศักดิ์แล้วก็กฎเกณฑ์ของสังคมนะคะโดยเฉพาะใน EP 2นะคะคือหลายคนดูแล้วอ่ะคุณผู้ฟังคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่ายิ่งรักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นเพราะว่าในวันที่ทั้งคู่เลือกซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองนะคะกลับเป็นวันที่ความจริงถูกเปิดเผยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลนะคะสิ่งที่หลายคนว่าชอบในอรุณรุ่งนะคะคือไม่ใช่แค่เรื่องของความรักค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการต้องเลือกระหว่างสิ่งที่หัวใจต้องการกับสิ่งที่สังคมยอมรับ
14: นี่แหละ
13: ไอ้ตายแล้ว
14: พอที่มันเป็นทางแยกจริงๆเนาะ
13: พบที่หล่อไม่พักเลยอ่ะ
14: ช่วยดูเนื้อหาด้วยค่ะ
13: อะไรนะ
14: ค่ะ
13: เชื่อว่าหลายคนนะคุณผู้ฟังที่ฟัง Green Wave กันอยู่นะคะอาจจะเคยมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เข้าใจความรู้สึกนี้ดีเนาะถ้าเกิดว่าคุณฟังยังไม่ได้ดูนะหรือว่าพลาด2ตอนแรกไปดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้เลยทางแอปวันดีเท่านั้นนะคะอรุณรุ่ง The Age of Horizon นะคะรับชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีนะคะและที่พลาดไม่ได้ก็คือโปรแรงโค้งสุดท้ายเลยเหลือเวลาแค่วันพรุ่งนี้เท่านั้นสุดพิเศษนะสำหรับลูกค้า AIS นะคะสามารถรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกค่ะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะแล้วตามหาหัวใจไปด้วยกันกับอรุณรุ่งค่ะ
14: น่าดูสุดๆค่ะ Green
15: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิต

่งจะขึ้นคอนเสิร์ตครับ30อยากดูมากมีข้อความส่งมาว่าพี่อ้อยไปดูมาหรือเปล่าคือปกติเราจะเห็นพี่อ้อยตามคอนเสิร์ตต่างๆใช่ไหมคะบังเอิญว่าคอนเสิร์ตนี้ติดตอนพี่อ้อยมีงานพอดีแต่เป็นคอนเสิร์ตที่อยากดูมากก็เลยตามเขาไปดูคลิปทั้ง5คนเป็นคนที่เก่งมากๆของยุคนี้จริงๆนะมีทั้งอิงโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์นนทนนแล้วก็เดอะทอยส์นะคะเดี๋ยวว่าจะไปดูอิงอีกรอบหนึ่งตอนคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงประมาณตุลาคม

อีกแล้วไม่เป็นอันนั่งฟังเพลงอีกแล้วพอถึงชั่วโมงนี้ป๊อปจะถามเรื่องของบัตรคาร์บอนไลฟ์นะคะวันแล้วก็โบกี้ไลออนวันนี้พี่อ้อยแจกแต่ว่าวันนี้จะเป็นคะแนนที่คุณสะสมเอาไว้นะคะถ้าคุณมีเอทามพอยต์ 20,000 คะแนนอ่ะเดี๋ยวจะเปิดสายให้คุณโทรเข้ามานะคะแต่สำคัญคือนอกจากมี 20,000 พอยต์แล้วเนี่ยต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่ atime.live/greenwave นะคะเพราะว่าที่นั่งที่นี่เนี่ยที่จะแจกไปเป็น2แถวหน้า

บอกแล้วว่าคนมีพอยต์ค่ะต้องนั่งไม่ติดแล้วค่ะเพราะว่านี่เป็นโอกาสของคุณนะ 20,000 Airtime Point นะคะโทรติดปั๊บเอามาแลกกันไปได้เลยค่ะบัตร2ใบนะคะแล้วเป็นที่นั่งแถวหน้าสุดด้วยได้ดูกันอย่างใกล้ๆเลยนะคะแต่อีกหนึ่งกติกาคือคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะ airtime.live/cleanwave นะคะถ้ารู้ว่าตัวเองพร้อมมากในทุกคุณสมบัติกดโทรศัพท์เลยค่ะ 02-665-8377 มา

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชคสเปรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ความยากอย่างนึงคือสายเยอะมากค่ะแต่ว่าที่ทำถูกกฎกติกาเนี่ยบางคนก็บอกอ้าวเดี๋ยวถ้าโทรติดแล้วค่อยลงทะเบียนได้ไหมคะไม่ได้มันต้องตามกติกาก่อนนะคะอันนี้บอกว่าพอยังไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะพี่คะคือยังไงก็ตามหนูฟังอยู่แล้วแต่พอยังไม่ถึงอ่ะหนูฟังไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมอุ๊ยมันต้องตามกติกาแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้เป็น2แถวแรกของเขาในไลฟ์นะคะ1สิงหาคมนี้ค่ะว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนค่ะโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะผู้โชคดีโทรติดแล้วทำตามกติกาทุกอย่างเป๊ะหมดเลยคุณเอ๋สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ลุ้นมากเลยใช่ไหมคะมีเสียงเหนื่อยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ต้องกดเกือบร้อยสายพี่อ้อย
0: โอ้โหไหนคะเอ๋ตามกติกาตอนนี้มีพอยอยู่ในมือเท่าไหร่แล้ว
1: 20,000กว่าค่ะพี่อ้อย
0: นะเพราะฉะนั้นเอา20,000มาแลกบัตรก่อนเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะน้องเอ๋ชวนใครไปดูด้วยคะเนี่ย
1: น่าจะเป็นแฟนค่ะ
0: นี
1: ่คุณสาค่ะคุณสา
0: ปกติแล้วเป็นเอ๋ชอบว่านกับโบกี้หรือเป็นคุณสาดูโบกี้กับว่านคะ
1: เอ๋ชอบเองค่ะ
0: ดีค่ะเพราะฉะนั้นเอาบริการไปนั่งข้างๆเนาะ อยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษในคำว่าในไลฟ์ป่ะคะ
1: พอดีร่วมสนุกไปทาง Facebook ด้วยอะค่ะ เรื่องเพลงของ The Carpenter ไว้ อาจจะเป็น Yesterday Once More หรือว่า Top of the World ก็ได้อะไรเงี้ยอยากฟังสองคนนี้ร้อง
0: เพราะสองคนนี้ร้องเพลงสากลได้เพราะมากจริงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะ เดี๋ยวลองเสนอดูนะคะเอาบัตรไป2ใบนะคะนั่งแถวหน้าสุดเลยค่ะเอ๋
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่อ้อย
0: ยินดีมาก
1: ขอบคุณวันเกิดด้วยอ่ะ
0: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยขอบคุณมากมากค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะเสียงมีความสุขมากCover Night
2: Land โดยลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: ดูจากข้อความที่คุณส่งเข้ามาคุยกันในแอปเอทามฟังฟินนะคะก็ดูเป็นอาทิตย์ส่งท้ายปลายเดือนซึ่งเจอเรื่องเหนื่อยหนักๆกันมาเยอะนะส่งเพลงนี้ให้กำลังใจทุกคนด้วย

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: วันนี้เพลงในคาสเซ็ตคลับค่ะเป็นยุคหนึ่งที่เราใช้คำว่าอัลเทอร์เนทีฟเยอะมากๆอุ้ยยุคนั้นตั้งแต่ตอนจัดฮอตเวฟแรกๆค่ะนี่คือหนึ่งในอัลเทอร์เนทีฟซึ่งเป็นเพลงที่ฮิตมากด้วย

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
1: ์โอ้โหรายชื่อเพลงส่งกันมาใหญ่เลยค่ะเป็นแบบแนว Alternative ทั้งนั้นเลยนะคะบางเพลงพี่อ้อยต้องหาแหละอันนี้บอกว่าขอตอบเธอพองๆด้วยได้ไหมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพียงเธอหลับตาเหมือนเคยมีแล้วทำไมวันนี้หายจากคอมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปหาดูนะแป๊บหนึ่งนะคะ Smiley Request ค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะคะสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ค่ะส่งเพลงอุ่นๆเพลงนี้ให้ทุกคนด้วย

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: ตอนนี้ค่ะให้บ้านปิดจบทุกภาวะการเงินนะคะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินค่ะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้นะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษกว่านั้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปด้วยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะโทรสอบถามก็ได้ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกอุ้มเพีย
2: ใช้ตราฉลากทองไงเหนียว
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
4: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
5: ฮะ In อะไรนะ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ชี
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
6: ้ 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: เวลา18 นาฬิกา

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: กลับมาเจอกันนะคะที่เห็นสุที่น่าทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะคะที่เวเนซุเอลาฮอร์เก้โรดิเกสค่ะซึ่งเป็นประธานสมัชชาแห่งชาติได้รายงานประเมินความเสียหายบอกว่ามีอาคารได้รับความเสียหายและพังถล่มรวม774แห่งนะคะในจำนวนนี้189แห่งพังถล่มทั้งหลังขณะเดียวกันโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติก็ประเมินว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นราว 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวเนซุเอลาซึ่งการประเมินครั้งนี้นะคะอ้างอิงจากแบบจำลองแรงสั่นสะเทือนภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลประชากรโดยครอบคลุมเฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างเช่นอาคารบ้านเรือนแต่ยังไม่รวมผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
2: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยา

นี่ก็ความจากอุตรดิตถ์นะคะเห็นส่งมาอำเภอลับแลฝนกำลังตกเลยค่ะวันนี้น่าจะฝนตกทั่วฟ้านะคะโถวันจันทร์ซ้อนจันทร์ของเราวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะเงยหน้ามองพระจันทร์ลองดูแล้วกันค่ะเพราะว่าคืนนี้น่าจะได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็บอกว่าเป็นพระจันทร์แบบสีชมพูด้วยนะคะถ้าฟ้าไม่ปิดแบบนี้ซะก่อนนะชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะคะลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทการกับ Drive You Home นะคะอยากกลับบ้านพร้อมกับเพลงเพราะเพลงไหนส่งรายชื่อเพลงค่ะในแอป Airtime ฟังฟินแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยวโทรหาใกล้ๆทุ่ม

0: นะในขณะที่ฟ้าฝนบ้านเรานะคะเวลาตกทีนี่แบบตกแบบเป็นพายุเลยอะค่ะแล้วก็รับมือกันยากมากในหลายๆจุดนะคะทางฝั่งยุโรปเองวันนี้เรื่องของอากาศร้อนคือถ้าคลิกเข้าไปดูในข่าวเนี่ยคือไม่เป็นภาพที่น่ากลัวนะคือด้วยความที่บ้านเขาไม่ใช่เป็นบ้านเมืองที่อยู่กับหน้าร้อนมาโดยตลอดอะค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความที่ต้องรับมือกับอากาศหนาวพอถึงวันนี้หลายๆที่อย่างโดยเฉพาะฝรั่งเศสคนเสียชีวิตเป็นวันละพันนะคะซึ่งไม่ใช่น้อยอะแล้ววันนี้เราก็จะเห็นภาพข่าวเยอะมากเช่นยางมะตอยละลายอันนั้นเป็นภาพข่าวจริงนะคะคือพอยางมะตอยละลายปั๊บนึงไอตัวยางมะตอยที่ว่านี้เนี่ยมันก็จะละลายแล้วก็ไปอุดเส้นทางที่เป็นแบบรางรถไฟเห็นป่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังคุยกันในกรีนมอร์นิ่งโชว์เลยแต่มันมีภาพนึงอะค่ะเป็นภาพที่ไฟแดงไฟเขียวละลายตอนนี้มีคนออกมาแชร์แล้วนะคะว่าอันนั้นเป็นข่าวปลอมนะคือจริงๆแล้วมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2022อะค่ะไอ้ที่มันเป็นไฟแดงไฟเขียวละลายเนี่ยไม่ใช่เกิดจากความร้อนนะตอนนี้แต่มันเกิดจากตอนนั้นเนี่ยมันเกิดไฟไหม้สกูตเตอร์แล้วไฟเนี่ยมันเหมือนกับมันลามขึ้นไปเพราะฉะนั้นไฟแดงไฟเขียวตรงนั้นน่ะมันเลยละลายนี่แหละค่ะความน่ากลัวคือภาพเหตุการณ์จริงก็น่ากลัวแล้วยังมีการใส่เฟคนิวส์ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องวิจารณญาณกันอย่างแข็งแกร่งพอสมควรนะคะแต่นั่นแหละทั้งหมดวันนี้พอเราเห็นสภาพของโลกมันมีความน่ากลัวเห็นไหมอากาศมันสุดขั้วมากๆตอนนี
1: ้ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD Drive you homeโดยที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าวไทยเชฟ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: วิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: เพื่อสุขภาพ
1: พอร์ตเลย
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
4: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: เพื่อสุขภาพ
1: Parlay
2: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

สียงใสๆของอิงวรันธรค่ะในเพลงนี้นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้เธอก้าวเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้นะคะเนาะใสๆเลยวันนี้มีคนขอเพลงนี้กันเยอะมากอันนี้บอกว่าเมื่อวานไปดูคอนคลับ30มามันดีมากๆสนุกมากเลยพี่อ้อยนี่ขนาดว่านั่งดูแต่ตามคลิปยังรู้สึกสนุกมากเลยอ่ะชอบตอนที่เขาเล่นละครแบบว่าเป็นละครผลไม้อะค่ะปกติเห็นแต่เป็น AI เนาะพอมาอยู่บนเวทีจริงๆก็เล่นกันสุดมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น่าดูมากเลย

0: โดยที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: กำลังเช็คเลยค่ะน้องเฟียสเป็นไงบ้างเปียกฝนหรือเปล่าเฟียสมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะทุกทีน้องจะใช้ MRT เนาะแถวนี้ฝนตกหนักมากเลยและคงเป็นเหมือนกันในหลายๆที่ด้วยนะคะแจกสิทธิ์เติมน้ำมันก่อน 1,000 บาทค่ะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะคะซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ค่ะคุณหงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะติดฝนอยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: ตอนนี้เริ่มเคลื่อนแล้วค่ะ
1: เริ่มเคลื่อนแล้วเนาะได้เลยก่อนถึงบ้านฝนอยากฟังเพลงอะไรคะคุณหง
2: อยากฟังเพลงวันนั้นวันนี้วันไหนค่ะ
1: นี่อ๋อเมื่อกี้เข้าไปดูข้อความคุณหงไม่เคยได้รางวัลเลยจากกรีนเวฟหรอ
2: ใช่ใช่ยังไม่เคยแล้วก็ดีใจมากเลยได้คุยกับพี่อ้อยวันนี
1: ้โอ้โหยินดีมากเลย
2: เป็นเซอร์ไพรส์มาก
1: ได้เลย
2: ได้ถึงวันนั้น
1: เห็นป่ะมันต้องมีสักวันจริงแหละหงเอาละเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยโอ้โหขอเพลงบิลลี่โอแกนเลยทำไมคิดถึงเพลงนี้ล่ะคะ
2: ฟังแล้วแบบมีกำลังใจมากเลยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนคนรอบข้างด้วยอะค่ะ
1: ได้เลยขอบคุณมากที่ติดตาม Green Wave ตลอดนะเดี๋ยวติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเห็นป่ะใครก็ตามที่คิดว่าคงไม่ได้หรอกนี่ไงวันนี้หงยังได้แล้วเลยเดี๋ยวฟังน้องเฟียสกันต่อนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใน Green Morning Show อังคารและพุธเช้าๆเป็นพี่อ้อยนะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ Living More ที่ไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
4: Legal Loss อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Serviceสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันตัว
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
6: Club Inspire Day
5: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ไว้ติดตามด้วยกันนะคะวันหลัง Green News กับตินสุขที่นาทองชื่นเมื่อวานนี้ค่ะที่ใจกลางกรุงมะนิลามีชาวฟิลิปปินส์หลายพันคนเลยนะคะออกมาร่วมเดินขบวนและก็ชุมนุมใหญ่เพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบและความโปร่งใสจากรัฐบาลหลังจากเกิดคดีทุจริตงบประมาณในโครงการระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมมูลค่าหลายพันล้านเปโซซึ่งพัวพันกับเจ้าหน้าที่รัฐและก็นักการเมืองระดับสูงหลายคนค่ะซึ่งการประท้วงครั้งนี้นะคะถือเป็นกระแสต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์เดินขบวนที่เรียกว่า Trillion Peso เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วจากกลุ่มประชาชนที่โกรธแค้นต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยมีการเปิดเผยจากผู้รับเหมาแล้วก็อดีตวิศวกรนะคะบอกว่ามีขบวนการหักหัวคิวแล้วก็จ่ายสินบนส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินที่ควรจะใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันน้ำท่วมตกไปอยู่ในมือของนักการเมืองทำให้เกิดโครงการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีการก่อสร้างอยู่จริงค่ะเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
6: Green News
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดคือช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะได้อยู่กับคนที่เรารักอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าแบบปลอดภัยจังเลยอยู่กับคนนี้สบายตัวจังเลยได้เป็นตัวของตัวเองจังเลยนานๆแน่นะจากลุลาเพลงนี้ก็10กว่าปีแล้วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมิวสิกวิดีโอลุลาไปถ่ายอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับเป็นมิวสิกที่มันน่ารักแล้วมันดูแบบง่ายๆซิมเปิลจริงใจดีทุ่ม9นาทีครับอยู่กับเฟียที่นี่เป็นเพื่อนกันไปถึง4ทุ่มที่กรีนเวฟครับ

็นทุกอย่างจากรูมตันที่นายนะครับขณะนี้มีโอโอจากนิโคมาฝากกันด้วยนะครับมิวฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าคืนนี้ฝนตกหนักขนาดนี้ไม่รู้ที่ไหนตกกันบ้างนะแต่ว่าแกมมี่นี่ก็คือฮึมเหมือนกำลังจะตกแล้วนะครับฟ้าดำๆอยู่พอสมควรต่อเขาบอกฝนตกหนักขนาดนี้คืนนี้จะได้เห็นสตรอเบอรี่มูนหรือเปล่าเนี่ยนะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้เผอิญว่าถ้าเป็นวันฝรั่งนะเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่มูนคือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้ก็คือสตรอเบอรี่ออกหน้านี้พอดีนะครับแต่เป็นของไทยมันชื่อว่าวันจันทร์ซ้อนจันทร์ครับสายมูเขาจะรู้ก็ดีว่าพลังงานของดวงจันทร์ในคืนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับทำเรื่องมงคลทั้งหลายนะครับใครอยากจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมลองไปดูกันได้นะครับขอพรขอนู่นขอนี่ทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ขอความรักอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดอยากลองก็จัดไป

ได้เนอะเพลงที่มันมีมูดแบบแซกโซโฟนคล้ายๆกันเอามาต่อกันมันได้จริงๆนะครับเพลงนี้ฝากไว้จากพี่เบิร์ดธงชัยก่อนอันนี้มีซินด้วยซิงโกล่าฝนตกลงมาครั้งใดนะครับเอามาฝากกันในช่วงฝนตกพรำๆแบบนี้น่าจะได้บรรยากาศดีอยู่เหมือนกันนะครับเวลาที่เราได้ดูคอนเสิร์ตปกติแล้วมันจะมีหลายรูปแบบนะเวลาไปดูคอนเสิร์ตเวลาฟังเพลงที่ศิลปินเล่นเนี่ยบางทีเหมือนต้นฉบับที่ฟังในซีดีเป๊ะๆเลยหรือว่าฟังในแบบสตรีมมิ่งฟังในแบบอะไรใน YouTube ที่เราฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับรู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชันสตูดิโออัลบั้มก็จะรู้สึกว่าโอเคเวอร์ชันนี้คุ้นเคยร้องตามได้ง่ายดีแต่พอศิลปินเขาเอามาตีความเพลงตัวเองใหม่ร้องใหม่บางทีเพิ่มประโยคเพิ่มคำลากยาวขึ้นอย่างเงี้ยเราร้องตามแบบมันก็จะได้มูดไปอีกแบบนึงเวลาที่เขาตีความล่าสุดนะครับก็ไปเห็นลีลาการแต่งเพลงแล้วพอมานั่งดูเนื้อเพลงของ Tattoo Color นี่ก็เด็ดไม่เบาเหมือนกันมันมีวิธีในการบอกว่าฉันจะรักเธอตลอดไปหลายวิธีมากเลยที่นักแต่งเพลงเขาเขียนขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าเป็น Adele เนื้อเพลง Someone Like You ในท่อนฮุกก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่รักฉันไม่เป็นไรแต่ฉันก็จะหาใครสักคนคนใหม่ที่เหมือนเธอนี่แหละก็คือเป็นการพูดว่าฉันจะรักเธอตลอดไปนั่นแหละอีกวิธีหนึ่งนะครับ Tattoo Color ก็พูดแบบเดียวกันว่าฉันจะรักเธอตลอดไปแต่ไม่พูดแบบนี้ประโยคนี้มันถูกซ่อนไว้อยู่ในเพลงที่ชื่อว่าเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจนะครับก็ไม่ได้พูดตรงๆก็คือเลิกไปเหรอไปชอบคนอื่นเหรอโอเคได้เอาชีวิตฉันไปเลยก็ได้แต่เธอไม่อาจเอาความรักที่ฉันมีให้เธอไปจากหัวใจฉันได้หรอกก็แปลว่าฉันก็จะรักเธอตลอดไปนั่นแหละ

0: ันนี้เธอไม่ชอบฝนจากโดมจารวัฒน์ทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับทักทายข้อความที่ส่งมาจากอุดรด้วยบอกว่าฝนตกหนักนะครับรังสิตคลองหนึ่งฝนกระหน่ำมากนะครับตอนนี้คิดว่าโศกก็น่าจะตกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ตามก็ฝากเพลงเพราะๆไปกับสายฝนด้วยก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างออกไปเลือกตั้งกันมาหรือเปล่านะครับการเลือกผู้ว่ากทมปีนี้เขาบอกว่าคนออกไปเลือกน้อยสุดในรอบแบบหลายสิบปีเลยทีเดียวดูแล้วก็น่าตกใจไม่รู้ว่าประชาชนเหนื่อยนะครับหรือว่าไม่มีการให้เลือกตั้งล่วงหน้าหรือเปล่านะฮะไม่มีโอกาสให้เลือกตั้งนอกเขตด้วยอะไรงี้หรือเปล่านะครับหลากหลายเหตุผลกันไปแต่เอาเป็นว่าทุกสิ่งที่ประชาชนออกเสียงมาเนี่ยมันจะกำหนดทิศทางของประเทศของบ้านเมืองเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างล่าสุดคือเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ2ปีที่เฟสล้มตรงฟุตบาทอโศกนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตรงกระเบื้องที่ปูฟุตบาทมันกระดกไปกระดกมาเนี่ยแล้วก็คือขาแพลงนะครับเข้าโรงพยาบาลไปโดนไปหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะฮะคือพอเข้าโรงพยาบาลหมอรู้ว่ามีประกันปุ๊บหมอจัดเต็มให้เลยนะซึ่งยาหลายอย่างได้มาก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะแต่เรื่องของเรื่องก็คือพอล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยใช้แอป Traffic ฟองดูนะครับซึ่งทีมผู้ว่าอย่างผู้ว่าชาติชาติเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเขาทำขึ้นมาเนาะแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปร้องเรียนได้อะไรเงี้ยสักประมาณสัก 2-3 เดือนหลังจากนั้นเฟซค่อยร้องเรียนเข้าไปเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่ล้มขาแพลงไปแล้วนี่ฟุตบาทไม่มีความเคลื่อนไหวเลยไม่มีการปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เลยร้องเรียนเข้าไปจนในที่สุดสักประมาณมีนาปีนี้ครับผ่านมาประมาณ500กว่าวันเขาตอบกลับมาในแอปทราฟฟี่ฟงดูว่าทำฟุตบาทให้เธอแล้วนะ เห็นแล้วก็แบบอดทนรอตั้งเกือบ2ปีในที่สุดฟุตบาทก็กลับมาแล้วตอนนี้ฟุตบาทอโศกก็คือดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่รู้จะคงสภาพได้นานสักขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าก็ถือว่ามันเป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถทำให้ประชาชนออกมาฟีดแบคได้นะครับสามารถทำให้ปรับเปลี่ยนได้ไฟตรงไหนไม่สะดวกน้ำท่วมตรงไหนหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรุงเทพก็สามารถร้องเรียนไปได้เพราะเขาสามารถส่งเรื่องไปยังหน่วยงานอื่นๆได้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้หน่วยงานนั้นเผชิญหน้ากับข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาประชาชนร้องเรียนแล้วก็เราสามารถตามไปดูได้ด้วยนะครับว่ามีใครร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้ได้รับการแก้หรือยังผ่านไปแล้วกี่วันอะไรเงี้ยเป็นการเปิดข้อมูลสาธารณะที่น่าสนใจดีนะครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผ่านไปละขอให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็ส่งฟีดแบคกันไปทั้งดีและไม่ดีติชมได้ไม่ใช่ติอย่างเดียวชมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสถานีต่อไปครับอย่าลืมลงทะเบียนประกันสังคมกันด้วยนะครับใกล้หมดเวลาลงทะเบียนกันละ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
1: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งนึงในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
2: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
1: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยบ่อยทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
2: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์together.

0: ฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: You

0: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะเนย์มาร์แนวรุกทีมชาติบราซิลวัย34ปีได้บริจาคเงินส่วนตัว 250,000 ดอลลาร์สหรัฐช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะโดยเงินจำนวนนี้จะเอาไปใช้ในโครงการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเพื่อจัดหาอาหารน้ำดื่มสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พักพิง

ชั่วคราวแล้วก็ความช่วยเหลือฉุกเฉินอื่นๆให้ผู้ประสบภัยโดยเนมาได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะต่อประชาชนชาวเวเนซุเอลาซึ่งเขาหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงรอติดตามนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

ล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงจากคือแมนดาวครับแล้วก็ทีลีเบิร์ดด้วยที่มาคอลแลบกันแล้วก็แมชเป็นเพลงเดียวกันความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปในคืนวันฝนทำ2ทุ่มกว่าแล้วนะฮะอยู่กับเฟียสต่อที่นี่ครับ Green Wave ครับมีชิลลิ่งแทร็กมาฝากกันในชั่วโมงนี้ด้วย

ย GoWholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: your request ในวันนี้นะครับคิดถึงเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยหยิบเพลงนี้จากสแตมป์มาฝากกันครับ

0: ไรจะครบเครื่องเก่งความสามารถในการแสดงการร้องการเพอร์ฟอร์มแบบครบเครื่องขนาดนี้นะครับเก่งฮาริสครับเพลงนี้ To The Moon นะครับก่อนหน้านี้มีฤดูของเธอจากนูนิวด้วยนะครับก็ทั้ง2คนได้มาเจอกันบนคอนเสิร์ตนี้แน่นอนกับ Rookie Divos นะครับมีวอลวรรณรัตน์นะอีกมีต้าอู่พิทยามีแจ็คกี้จากกรีนนะครับมาร์คคริสแล้วก็คอปเปอร์จากบัสด้วยนะครับคอนเสิร์ตนี้เนี่ยไม่ใช่มิวสิกเฟสติวัลนะครับแต่ว่าเป็นการตั้งใจที่ศิลปินเหล่านี้เนี่ยเขาจะมาคอลแลบกันจะมาแบทเทิลกันนะครับแบบรอบเดียวไม่มีไลฟ์ไม่มีรีรันด้วยนะครับใครที่สนใจ Rookie Divos คอนเสิร์ตจากทั้ง7 Divo 7คนนี้นะครับก็ไปเจอกันได้เสาร์ที่26กันยายน Bytech Live นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบัตรมีวางขายแล้วนะทาง thaiticketmajor.com รีบเข้าไปจองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายที่นั่งหลายราคาที่แบบทุกคนแบบเฝ้าจับจองหายไปหมดแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ทางช่องทางของ Airtime Showbiz นะครับ Rookies Divo รอบเดียวเท่านั้น
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
5: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
6: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
5: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
7: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
5: เด็กทานได้ใช่ไหม
7: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thaiticket Major
9: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
10: Action Club Inspire Day Club Inspire Day
11: Club Inspire Day
9: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: Green News
11: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
12: มารออยู่แล้วค่ะดินสุที่น่าทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะกระทรวงพาณิชย์ของจีนค่ะได้เพิ่มรายชื่อองค์กรญี่ปุ่น20แห่งเข้าไปในบัญชีรายชื่อควบคุมการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกสินค้าที่นำไปใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารหรือ Dual Use เพื่อคุ้มครองความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการไม่แพร่ขยายอาวุธโดยห้ามผู้ประกอบการส่งออกสินค้าDual Use ให้องค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีนะคะพร้อมทั้งห้ามบุคคลและองค์กรในทุกประเทศส่งต่อหรือจัดหาสินค้า Dual Use ที่มีต้นกำเนิดจากจีนให้แก่องค์กรดังกล่าวขณะที่กิจกรรมการส่งออกที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังดำเนินอยู่ต้องระงับทันทีนอกจากนี้ค่ะยังมีการเพิ่มรายชื่อองค์กรญี่ปุ่นอีก20แห่งในบัญชีเฝ้าระวังด้วยโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานปลายทางของสินค้า Dual Use ได้อย่างชัดเจนค่ะ ช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกับ Green Update นะคะ
13: Green News
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี Healthy Makes Happy

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: คัฟเวอร์ไนท์ในคืนนี้นะครับเอาเพลงพร้อมมาฝากกันแต่ว่าไม่ได้มีแค่เพลงพร้อมเรามีตั๋วคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยครับความพิเศษของตั๋วที่จะแจกในคืนนี้คือจะเป็น2ที่นั่งนะครับที่เป็นแถวหน้าเลยนะครับชิดติดขอบเวทีได้อยู่ใกล้ศิลปินมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องขอความพิเศษหนึ่งเพราะว่าใครที่ฟัง Green Wave แล้วเนี่ยอยากจะไปร่วมคอนเสิร์ตนี้ไปดูว่านวันวานกับโบกี้ไลออนนะครับวันที่1นะครับนั่นเองนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมถ้าลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวร่วมสนุกกันได้เลยนะครับลงทะเบียนแล้วแล้วก็มี 20,000 Airtime Point ด้วยเพราะว่าวันนี้จะเป็นการแลก Point นะครับเพื่อไปรับที่นั่งที่มันแบบ VVIP สุดๆอยู่2แถวหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจง่ายๆเลยวันนี้นะครับพิมชื่อเล่นของคุณตามด้วยจำนวนพอยต์ที่คุณมีอยู่ตอนนี้เลยนะครับว่ามีกี่พอยต์และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ครับเราจะได้โทรกลับไปหาผู้โชคดีนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วส่งข้อความกันเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับขอให้คุณโชคดีและเสาร์ที่1สิงหาคมเราได้ไปดูคอนเสิร์ต Moonlight Lounge กับว่านและโบกี้ด้วยกันคืนนี้หยิบเพลงจากค็อกเทลมาฝากกันครับแล้วก็ค็อกเทลเลือกเพลงจากพี่ช่ามาคัฟเวอร์

คืนนี้หยิบเพลงที่จะสลับบทบาทของนักร้องนะครับอย่างเพลงแรกคนอื่นคนไกลเสียงร้องของนักร้องเดิมก็จะเป็นพิชาเนะก็จะเป็นเสียงผู้หญิงนะครับแต่ว่าค็อกเทลมาคัฟเวอร์ใหม่ก็ตีความแบบผู้ชายก็จะได้ความรู้สึกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันครับบิ๊กแอสเกิดมาแค่รักกันก็จะมีความแบบหนักแน่นหนักแน่นแบบเศร้าแบบดิบๆแบบผู้ชายเนี่ยแต่ว่าพี่กบเสาวนิชก็มาตีความใหม่อีกแบบนึงก็เป็นเวอร์ชันแบบนี้เพราะไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับยังมีเวลานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งข้อความเข้ามาลุ้นนะครับว่าจะไปดูคัฟเวอร์ไหนในคราวนี้เฟรนด์มีรางวัลให้1รางวัลแต่ว่าเป็นที่นั่งที่พิเศษมากๆเพราะเป็น2แถวหน้าชิดติดขอบเวทีเลยนะครับ2รางวัลนี้จะแลกด้วย 20,000 A Time Point ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ส่งข้อความเข้ามาก็แล้วกันเนาะก็ชื่อเล่นตามด้วยจำนวน point ที่คุณมีอยู่ตอนนี้และตามด้วยเบอร์โทรกลับเราจะได้ติดต่อกลับไปได้นะครับคนที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วไม่ต้องส่งซ้ำนะครับเพราะเวลาส่งซ้ำๆระบบมันจะตัดเราทางเราจะมองไม่เห็นข้อความคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่งแค่ข้อความเดียวก็พอใช้ได้ละหยิบอีกเพลงหนึ่งมาฝากทิ้งท้ายกันตอนนี้ละมุนแบนด์ครับตอนที่เขายังรวมฟอร์มตัวกันเป็นวงกันอยู่เอาเพลงของปราดาเรืองวุฒิมาคัฟเวอร์เหมาะบรรยากาศคืนนี้มากๆ

0: จ
1: เพลงนี้เพลงโปรดอาจารย์ชัชชาติด้วยนะครับอาจารย์เคยขอเพลงเนี่ยบอกว่าช่วยเปิดให้ด้วยนะรอฟังอยู่ที่ Green Wave นะครับแต่เวอร์ชันนี้ก็คือพิเศษหาฟังที่อื่นไม่ได้ก็มีที่ Green Wave ที่นี่ที่เดียวแล้วก็มันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเราได้บันทึกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มีละมุนแบนด์ด้วยต้าจักปิงปองมารวมตัวกันแล้วก็ทั้ง3คนนี่เขาก็คือมีความเป็นอะไรอ่ะเป็นมีความมหัศจรรย์ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับแต่ว่าพอมาฟอร์มตัวเป็นวงก็เลยรู้สึกว่าแบบมันพิเศษมากๆนะครับแล้วครั้งหนึ่งเราก็เคยได้พาเขามาเป็นส่วนหนึ่งของการ cover เพลงให้กับคาร์วานายที่นี่ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายข้อความส่งเข้ามามีคะแนนกันเยอะมากแต่ละคนส่งมาหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นเลยนะ ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามฟัง Green Wave ขอบคุณจริงๆนะครับคะแนนเยอะขนาดนี้แสดงว่าตั้งใจฟังกันเยอะมากวันนี้ใส่ผู้โชคดีครับวันนี้ให้เขาแนะนำตัวเองดีกว่าสายนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณอะไรนะครับ
2: ชื่อต่ออีดอติดครับ
1: คุณตีดขอบคุณมากเลยที่ฟังกรีนเวฟนะครับคุณตีดครับ
2: ขอบคุณเช่นกันครับ
1: โอ้ยคนนี้ก็หลายหมื่นเหมือนกันนะอ่ะคราวนี้ไปดูคอนเสิร์ตมีความคาดหวังอะไรยังไงบ้างครับอยากจะเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: ก็คือแค่ขอให้ได้ไปฟังสองพี่น้องร้องสดๆกับหูผมก็ชื่นใจแล้วครับ
1: โอ้ดีใจด้วยที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันในคราวนี้นะครับจะพาใครไปอีกคนหนึ่ง
2: จะไปกับภรรยาครับ
1: ครับ
2: ได้ครบรอบแต่งงานพอดี
1: โอ้ดีเลยครับได้ไปฉลองและใช้เวลาด้วยกันและที่นั่งคราวนี้เนี่ยคือพิเศษมากด้วยนะแล้วบอกภรรยาได้เลยว่าแบบนี้ต้องตั้งใจมากๆถึงจะได้เพราะว่ามันไม่มีขายอะครับมันใช้เงินซื้อไม่ได้
2: เพราะว่าผมจะฟังกินเนสตลอดเพราะว่าผมขับรถเกือบทั้งวันนะครับช่วงกลางวัน
1: อ๋อครับครับผมได้เลยได้เลย
2: ใจคราวนี้ยิ่งดีใจไปใหญ
1: ่ขอบคุณมากๆเลยฝากสวัสดีคุณภรรยาด้วยอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับคุณตีด
2: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับเจอกันที่คอนเสิร์ตครับ Cover Night
3: Land โดย
4: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
3: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: วกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: debut track โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8-10กรกฎานี้จัดโดย Informa Markets
3: แล้วก็มาถึงช่วงของ Debut Track คืนนี้เรามีเพลงพิเศษมาฝากกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเพลงที่โจ๊กโซคูฝากส่งตรงมาที่ Green Wave โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโจ๊กโซคูเป็นศิลปินอิสระเนาะก็บริหารตัวเองแล้วก็ทำเพลงด้วยตัวเองด้วยครับวันก่อนนี่ก็ได้เห็นเขาขึ้นสเตตัสแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนะเขารู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่เวลาของเขาแล้วมันน่าจะเป็นเวลาของคนรุ่นใหม่ศิลปินรุ่นใหม่หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นของลูกสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาบอกเขายังมีใจที่ยังรักชอบที่จะทำเพลงอยู่แล้วก็คิดถึงการทำเพลงมากๆคนที่เป็นนักดนตรีคนที่เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยเขามีเรื่องที่เขาอยากจะเล่าอยากจะแชร์นะครับแล้วก็วันที่เขาเคยเป็นสมาชิกโซคูจนกระทั่งเติบโตมาเป็นโจ๊กโซคูในวันนี้เนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะเลยครับก็จะมีวิธีคิดคือหลายๆคนจะเห็นเขาว่าเป็นคนที่แบบผู้ชายอารมณ์ดีเป็นคนที่แบบตลกขบขันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขามีมุมที่เป็นปรัชญาอยู่ค่อนข้างเยอะมากครับเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยเขากันเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่พูดถึงเรื่องของความเจ็บปวดจากการสูญเสียนะครับมาทำเป็นเพลงนี้แล้วก็ชวนปู่แบล็กเฮดมาร่วมทำเพลงด้วยเพลงนี้ชื่อว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติ

2เพลงเลยนะครับเป็นการบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็จะต้องเกิดขึ้นมีเรื่องดีใจเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราพอใจก็จะมีเรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่เราเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแหมแต่ว่าน้ำหนักของทั้ง2เรื่องนี้มันหนักมันเบามันยากเหลือเกินนะครับเรื่องดีใจเรื่องพอใจเนี่ยเราก็รับมันได้อย่างเต็มที่หน้าชื่นตาบานเนี่ยสดชื่นอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องที่มันเสียใจแบบอะไรที่เราชอบอะไรที่เราอยากได้อยู่ๆก็โดนพรากไปหรือว่าหายไปแบบนี้กว่าจะทำใจได้เขาใช้คำว่าเรื่องธรรมดานะแต่กว่าจะทำใจกับเรื่องธรรมดาแบบนี้ได้นี่หนักหนาสาหัสแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟัง Green Wave ครับเราเจอกันอีกทีนึงวันพุธนะครับวันพรุ่งนี้เฟรมไม่มาทักทายกันได้ทาง IG นะครับ Facebookography วันนี้เฟรมไปแล้ว

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับผมเบนชลาทิศนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: านกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นเผชิญกับวิกฤตไฟป่าครั้งใหญ่เลยนะคะสำหรับรัฐยูทาห์สหรัฐจากอิทธิพลของลมแรงแล้วก็สภาพอากาศแห้งก็ทำให้พื้นที่ป่าถูกเผาผลาญเพิ่มประมาณ 233,000 ไร่กลายเป็นไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตอนนี้โดยไฟป่าปะทุขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะในเขตป่าสงวนแห่งชาติฟิชเลคอยู่ทางตอนกลางของรัฐค่ะซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่าเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทางด้านสเปนเซอร์คอกนะคะซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐก็ได้ประกาศมาตรการจำกัดการใช้ดอกไม้ไฟชั่วคราวทั่วทั้งรัฐก่อนถึงวันชาติสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าเพิ่มขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าสถานการณ์ในปีนี้เนี่ยรุนแรงกว่าที่เคยเจอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือไฟป่าหลายจุดมีพฤติกรรมที่แม้แต่นักผจญเพลิงที่มีประสบการณ์ก็ไม่เคยเจอมาก่อนพร้อมกับย้ำนะคะว่าทรัพยากรในการรับมือกำลังถูกใช้อย่างเต็มกำลังค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ึ่งซิงเกิลที่ฮอตฮิตมากๆในช่วงเวลานี้นี่คืองานจากวง Freehand นะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบนะครับก่อนหน้านี้มีนิวจิ๋วกับถ้าฉันได้กลับไปมีอบอวนจากเล็กรัชเมศแล้วก็โลกอีกใบจากส้มมารีกับปราโมทปราธานนั่นเองนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับวันจันทร์ที่29มิถุนายน 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับผมฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันกับผมปอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆหลายชื่อเพลงที่อยากจะฟังบอกได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินเสียงร้องของสิงโตนำโชคกับเพลงนี้อายครับ

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

ก็จะ Three Man Down ครับนี่คือสิ่งที่มีชื่อว่าข้างกัน4ทุ่ม37นาทีนะครับเป็นอีก1วันที่กรุงเทพมหานครของเราชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะฝนน่าจะตกยาวๆจนถึงวันที่7สำหรับเดือนนี้นะครับผมมีการพยากรณ์อากาศออกมาก็ดูแลสุขภาพด้วยครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานก็เป็นอีก1วันนะครับผมที่กรุงเทพมหานครเรามีเรื่องราวที่เรียกว่าประชาชนออกไปเลือกตั้งกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อาจารย์ชัชชาติเนี่ยก็ทุบสถิติของตัวเองในสมัยที่2นะครับผมเรียกว่าได้คะแนนเสียงท่วมท้นในการนั่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครของเราด้วยครับคุณผู้ฟังครับผม

Possess นะครับผมกับสิ่งที่มีชื่อว่า Men หยอกหยอกมีจันทร์สะท้อนใจจากขมิ้นกิ่งศักดิ์ด้วยเพลงเพราะๆที่นี่ครับ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอบคุณข้อความด้วยนะครับส่งมา อยู่ด้วยกันพูดคุยกันนะครับผมก็เรียกว่าเพลงรายชื่อเพลงที่ส่งมาก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับค่ำคืนนี้ใครที่ติดตามฟุตบอลโลกนะครับผม2026อยู่เนี่ยนะครับผมก็มี1คู่ที่โอ้ยหลายคนนี่ให้ความสนใจเลยทีเดียวนะครับระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับตอนเที่ยงคืนเป๊ะๆ เลยใครที่ติดตามชมคู่นี้แล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยแล้วกันนะฮะ

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
3: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
6: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร
7: ่97
6: ยังแรงไม่พอ
7: เพิ่มเป็น98
6: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
8: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากลูปคำลวงที่ Club Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินทำอยู่ดีพอเธ
0: อพอเธอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
9: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นหลังจากที่ทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกในฟุตบอลโลกนะคะก็เกิดกระแสไม่พอใจของแฟนบอลอย่างรุนแรงค่ะโดยแฟนบอลชาวเกาหลีใต้ได้มีการโพสต์ข้อความใน X แล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆนัดรวมตัวกันนะคะที่สนามบินนานาชาติอินชอนในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่นักเตะมีกำหนดเดินทางกลับถึงกรุงโซค่ะก็มีแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าจะปาไข่ใส่ฮงยองโบซึ่งเป็นกุนซือวัย57ปีที่ล่าสุดนี้เขาก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วซึ่งความตึงเครียดที่เกิดขึ้นค่ะทำให้สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกพิธีการต้อนรับทัพนักเตะกลับบ้านนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2002ที่ทีมชาติเกาหลีใต้เดินทางกลับจากศึกฟุตบอลโลกโดยที่ไม่มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะช่วงหน้ายังคงติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: ส

ิงเกิลที่มีชื่อว่ามันคือความรักนั่นเองนะครับคุณฟังผมจากมิสเตอร์เลซี่นะครับผมเสียงร้องของลุลานั่นเองสำหรับซิงเกิลนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันต่อแล้วก็ชั่วโมงนี้เนี่ยมี Cover Night Live ของเรานะครับมีบัตรมาแจกในการแลก 20,000 A Time Point ของเราด้วยนะครับเป็น2แถวหน้าใกล้ชิดศิลปินกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่ยากครับใครที่ลงทะเบียนต้องลงทะเบียน

ก่อนนะครับผมที่ atime.live/greenwave ของเรานะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน atime ฟังฟินมาบอกหน่อยซิว่าคุณมี atime point อยู่เท่าไหร่พร้อมกับชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับผมเราไม่ได้ตัดสินที่จำนวน point ว่าคุณมีมากหรือมีน้อยนะครับแค่อยากจะทราบว่าคุณมีถึง 20,000 atime point เพื่อจะมาแลกกับบัตร2ใบได้หรือเปล่านะฮะหลายๆข้อความที่เคยร่วมสนุกพี่หนูอาจจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยแค่ 20,000 ATM point ก็พอแล้วครับผู้ฟังครับผม

request นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเรานี่คืองานจากนนทนนท์ featuring กับ MC Toy หรือว่ายักษ์คูนั่นเองนะครับนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่า Play มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะครับผมคุณอาคมครับบอกว่าพี่ปอครับผมมี 80,000 A-Time Point แต่ลงทะเบียนไม่เป็นทำไงดีครับผมไม่ยากเลยครับผมเข้าไปที่ถ้าสมมุติว่าในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็เปิดเป็นเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาจะเป็น Google Chrome หรืออะไรก็ได้นะครับผมที่คุณใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็พิมพ์เลยครับ A-Time A-T-I-M-E.live แล้วก็ /greenwave เข้าไปนะครับกรอกข้อความในนั้นไม่ถึง2 นาทีก็จะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันได้เลยนะฮะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: คุณผู้ฟังครับผมมาถึงการประกาศผลผู้โชคดีนะครับของช่วงเวลาของ Cover Night Live กันก่อนนะครับบัตร2ใบติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวนะครับยินดีด้วยกับคุณสุจิตราศีราชัยนะครับผม0832651 Green Wave ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับมี 24,538 พอยต์นะครับท่านเจ้าขาจงดลใจดลบันดาลให้หนูเป็นผู้ถูกเลือกด้วยเธอขาสาธุเพียงโอ้โหพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมข้อความที่พลาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวร่วมสนุกกันต่อนะครับมีแจกกันโหยหลากหลายช่วงดีเจกันเลยครับคุณฟังครับ

Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับผู้สนับสนุนของเรากับ Smiley Request Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: บ๊ายบาย
0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์8ถึง10กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: 5:47 นาทีนะครับบ๊ายบายด้วยช่วงเวลา debut track เลยแล้วกันนะครับเป็นงานใหม่จาก PP Grid ครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยได้ร่วมงานกับ The Toys แล้วก็ร่วมเขียนเนื้อและทำนองกับมาร์ททัชพลด้วยนะครับผมเป็นเพลงเศร้าสะท้อนเสียงหัวใจที่แหลกสลายครับแล้วก็ยอมรับตัวเองว่ายังเก่งไม่พอที่จะลืมเป็นเพลงที่เขาได้เผยมุมที่อ่อนแอแล้วก็แชร์ความรู้สึกของคนที่เสียใจออกมามากเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเก่งไม่พอนั่นเองนะครับผู้ฟังครับผมแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงคืนอยู่ต่อกับ DJ พี่แบมที่นี่เลยครับ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆวันนี้บ๊ายบายไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: Green News โดย
5: ใครดีอันดับหนึ่งต้องภูเขาทอง
0: และไฮแอนด์ซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
6: ส่งข่าวกันต่อค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะมีรายงาน World Drug Report ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ค่ะบอกว่าตลาดค้ายาเสพติดผิดกฎหมายทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยปริมาณการผลิตโคเคนและก็ยอดการจับกลุ่มเม็ดแอมเฟตามีนพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยนะคะโดยในปี2567ปริมาณการผลิตโคเคนบริสุทธิ์พุ่งไปแตะ 4,100 เมตริกตันคือโตขึ้นถึง4เท่าโดยตลาดมียาเสพติดชนิดใหม่ๆระบาดหนักในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและที่น่ากังวลก็คือบางชนิดมีฤทธิ์รุนแรงแล้วก็อันตรายยิ่งกว่าเดิมนะคะในขณะที่การใช้โคเคนขยายวงกว้างจากกลุ่มสถานบันเทิงเข้าไปสู่กิจวัตรประจำวันมากขึ้นก็คือพบยอดการใช้แครกโคเคนพุ่งสูงขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและมีแนวโน้มเปลี่ยนจากการใช้เฮโรอีนมาเป็นแครกโคเคนแทนค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามด้วยกันต่อนะคะ

พลงจาก Chilling Sunday นะคะต้องลืมหรือต้องรอค่ะผ่าน Sunday มา2วันแล้วนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วก็เป็นวันส่งท้ายเดือนมิถุนายนด้วยนะคะเดินทางมาจนถึงวันท้ายๆของเดือนคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันเริ่มต้นสัปดาห์เมื่อวานนี้วันจันทร์ตลอดทั้งวันยุ่งหรือเปล่าหรือยังโอเคสบายๆชิลๆเพราะว่าช่วงวันหยุดนั้นชาร์จแบตกันมาเต็มที่แล้วนะคะส่วนคืนนี้ใครมีเพลงเพราะอยากจะบอกอยากจะฟังก็อย่าลืมส่งมาได้ผ่านแอป A-Time ฟังฟินเท่าที่ดูจากข้อความเนี่ยบางคนก็ส่งเข้ามาตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวดูแลให้ไปจนถึงตีสองแล้วกันค่ะช่วงเวลาของ DJ แบมพลาดิสัยสวัสดิ์อยู่กับคุณที่นี่กรีนเวฟนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิศนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
6: หลายครั้งนะคะที่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราหากำลังใจให้กับตัวเองในวันที่เหนื่อยๆล้าๆนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเคยได้ยินเพลงนี้จาก Green Wave วันนี้ขอใช้บริการหน่อย

0: เลือกฟังเพลงนี้ของเติ้ลและ First One นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าขอให้เธอหายดี Smiley Request ค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคารินค่ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: พูดถึงศิลปินนักร้องในยุคนี้นะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยผันตัวเองแล้วว่าเปลี่ยนสถานะจากโสดไปมีคู่แต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกกันนะคะเพลงนี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากความคิดของคุณพ่อคนหนึ่งที่เป็นนักร้องอย่างโจโซคูนี่แหละค่ะเขาเคยคิดเอาไว้นะคะว่าถ้าวันหนึ่งลูกๆของตัวเองเนี่ยต้องเจอกับการอกหักหรือว่าถูกใครสักคนหนึ่งทอดทิ้งไปพวกเขาจะเจ็บปวดมากขนาดไหนความรู้สึกของคนเป็นพ่อในวันที่โจเคยจินตนาการเอาไว้นะคะก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงที่ตั้งใจจะเขียนขึ้นเพื่ออยู่เคียงข้างให้กับคนที่กำลังเจอกับเรื่องราวที่มันทำให้หัวใจแตกสลายนะคะโดยเฉพาะคนที่เจอกับการผิดหวังในความรักแบบครั้งแรกๆเลยคือเพลงนี้โจบอกว่าไม่ได้พยายามสอนให้ใครเข้มแข็งแต่ต้องการบอกว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียใครบางคนเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะเหมือนกับปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกใบนี้และด้วยความรู้สึกที่ว่าเพลงนี้น่าจะถ่ายทอดผ่านอีกหนึ่งเสียงที่มีพลังแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตนะคะโจ๊กเขาก็เลยชวนพี่ปู Black Cat มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยกันค่ะ

0: ป็นการร่วมงานพิเศษนะคะระหว่างโจ๊กโซคูแล้วก็พี่ปูแบล็คเคสเนี่ยละค่ะมาช่วยกันเติมเต็มอารมณ์แล้วก็ความหมายของเพลงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะคะนี่คืองานใหม่ค่ะที่ชื่อว่าปรากฏการธรรมชาติ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัวเชคเอ็กซ์เพรส
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ามาฟังไทม์ไลน์กันดีกว่านะคะใครที่อยากจะไปเจอโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆในคัฟเฟ่ไนท์ไลฟ์มูนไลท์ลาวช์นะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะเรามีบัตรฟรีมาแจกให้ลุ้นกันตลอดทั้งเดือนเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมเราจะให้คุณได้ชิงบัตร2แถวหน้าสุดแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะอย่าลืมว่า 20,000 เอทามพอยต์ต้องเตรียมเอาไว้มาร่วมสนุกกันในแต่ละช่วงดีเจนะคะและที่สำคัญอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนนะคะ atime.live/greenwave น่าเสียดายบางคนอาจจะโทรติดหลังไมค์หรือว่าอาจจะถูกเลือกทางข้อความแต่ปรากฏว่าพอติดต่อกลับไปยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยอ่ะเสียดายจริงๆเอาวันนี้นะคะยังไงอย่าลืมไปทำขั้นตอนนั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะร่วมสนุกกันนะคะส่วนตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนะคะเราจะมีการร่วมสนุกผ่านทาง Facebook ครั้งที่2ด้วยกันนะคะก็แจกทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งไปลุ้นตรงนั้นได้อีก1ช่องทางและในทุกๆวันศุกร์ค่ะเราให้คุณได้ลุ้นแบบยกแก๊งเลยนะคะแจกทั้งหมด6ที่นั่งตลอด5ช่วงดีเจยังไงก็อย่าลืมนะคะชิงบัตรหน้าไมค์หรือจะเป็นทางข้อความก็ตามทีลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังดีเจเรียกสายนะคะกดโทรศัพท์ให้ติดที่02-665-8377ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะรวมไปถึงกติกากันด้วยในแต่ละช่วงแล้วก็ทาง atime.live/greenwave นะคะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปววรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นสหรัฐค่ะจับมือกับเม็กซิโกนะเปิดโรงงานผลิตแมลงวันหมันในรัฐเชียปาสทางใต้ของเม็กซิโกนะคะเพื่อสกัดปัญหาวิกฤตหนอนแมลงวันเจาะเนื้อวัวระบาดโดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง2ประเทศใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึงปีค่ะเพื่อผลิตหนอนแมลงวันที่เป็นหมันก็คาดว่าเมื่อเดินสายการผลิตเต็มกำลังแล้วก็น่าจะผลิตแมลงวันที่เป็นหมันออกมาได้มากถึง100ล้านตัวต่อสัปดาห์เพื่อให้ไปผสมพันธุ์กับแมลงวันในป่าธรรมชาติซึ่งจะช่วยตัดวงจรการขยายพันธุ์ลงได้โดยแมลงวันเจาะเนื้อจะวางไข่ในบาดแผลเปิดนะคะหรือเนื้อเยื่อเมือกของสัตว์เลือดอุ่นจากนั้นก็จะฟักตัวเป็นหนอนปรสิตอันตรายช้อนชัยเนื้อเป็นอาหารถ้าสัตว์ไม่ได้รับการรักษาก็อาจล้มตายได้โดยสร้างความเสียหายให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์คิดเป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ครึ่งแรกนะคะสำหรับคนที่ชอบความเจ็บปวดก็จัดให้กันเป็นชุดใหญ่ๆเลยนะคะ DJ Playlist ค่ะส่วนช่วงนี้ก็เป็นเพลงที่คุณขอมาแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่นอนรอฟังกำลังใจดีๆจากเพลงนี้ด้วย

ให้คนอื่นมารู้ใจมาเห็นใจหรือมารักเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้อยู่ที่ใจของเรานี่แหละค่ะมีความรู้สึกยังไงก็อาจจะแสดงไปแบบนั้นนะคะเรียกว่าเป็นการซื่อสัตย์ต่อหัวใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองนี่คืองานจากเต็มวุฒิสิทธิ์นะคะในช่วงท้ายๆที่คุณผู้ฟังขอเพิ่มเติมเข้ามากับเพลงที่ชื่อว่าก็พอนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกข้อความเลยนะคะอ่านหมดค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามานั่งเปิดเพลงให้ฟังกันต่อนะคะในช่วงดึกแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่ Clean Wave ในทุกๆช่องทางกับ DJ แบมพลาดิไสยสวัสดิ์นะคะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ติดตามได้กันต่อนะคะมีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วกับตินสุทินาทองชื่นช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะที่จีนก็ด้วยทางการมณฑลเสฉวนนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนยืนยันค่ะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอีปินในมณฑลเสฉวนค่ะโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายแล้วก็มีอีกเกือบ200คนนะคะต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางด้านสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนได้ประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
0: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียออกมายอมรับนะคะว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเจอกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องค่ะโดยภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในเวลานี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและก็รับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอในขณะที่ทางการยูเครนก็มองว่าการที่กองกำลังของยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลกับการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในยูเครนนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
0: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบรอกโคลีจะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
1: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
0: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแปลบอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวีตาเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพญาไทกัดบาลานซ์ชีวิตสมาร์ทสตาร์ทที่สุขภาพลำไส้ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772เทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยและให้แอนซีคุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย
1: ต้นชั่วโมงแบบนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นรัฐบาลอินโดนีเซียค่ะบอกว่าเตรียมจะยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570โดยประธานาธิบดีปราโบโว สุเบนโตได้สั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศค่ะโดยอินโดนีเซียมีความต้องการเกลือนะอยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียบอกว่าได้เตรียมโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็โครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงรอติดตามด้วยกันนะคะ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวา

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติก
3: มารออยู่แล้วค่ะดินสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าและก็ส่งออกทองคำรวมถึงผลิตภัณฑ์ทองคำเพื่อที่จะลดขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็ยกระดับการบริหารจัดการทองคำที่บุคคลทั่วไปพกพาข้ามพรมแดนค่ะโดยธนาคารกลางจีนนะคะหรือ PBOC บอกว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยจัดทำขึ้นร่วมกับสำนักงานศุลกากรจีนเพื่อปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้ภาคธุรกิจและประชาชนด้วยการกำหนดให้มาตรการต่างๆที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการและนอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy

หมดพระจันทร์นะครับกับซอมมารีนะฮะยังมืดนะจริงๆแล้วอาจจะยังพอมองเห็นพระจันทร์แต่ว่าหลังๆตึกก็บังกันไปซะเยอะครับถ้าเราอยู่ในเมืองนะฮะก็ใช้จินตนาการช่วยบรรเจิดเอาก็แล้วกันนะครับเอาทักกันครับวันสุดท้ายจริงๆและของมิถุนาผมอยู่ที่เดิมพร้อมกับ Green Wave กับเพลงเพราะแบบที่เราคุ้นเคยครับ

0: ใส่ความสดชื่นเพิ่มเติมสักนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวไม่ลุกนะฮะอัปลุกกันครับตื่นมาเถอะมาอยู่กันในวันอังคารส่งท้ายปลายเดือนกันที่ Green Wave กับอันนะครับ2ชั่วโมงของการฟังเพลงมาเลือกเพลงแล้วฟังด้วยกันครับ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หนึ่งเซตใหญ่สมค่ากับการรอคอยไหมครับสมค่ากับการตื่นขึ้นมาอยู่ด้วยกันหรือยังคาสเซ็ตคลับทุกเช้าเรียงกันมาขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงด้วย
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 SOFIEL แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ฟิล์ม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ

สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ขภาพ
1: อร์เน
2: ่อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 怕 Parley。
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัดเชกเพรส
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าน
4: ี่มีข้อความบอกว่าเมื่อไหร่จะมีแจกช่วงพี่อั๋นบ้างช่วงพี่อั๋นเว้นนะฮะมันเช้าเกินไปให้ไปรับช่วงอื่นเถอะนะสลับกันไปนะครับเขาแจกกันทุกช่วงเลยนะครับยกเว้นช่วงพี่หันนี่แหละซึ่งไม่เป็นไรหมุนเวียนกันวันนี้นะฮะแจกช่วงไหนบ้างเหรอวันนี้แจกช่วงพี่เป้ช่วงพิวช่วงพี่อ้อยช่วงเฟียช่วงปอทุกช่วงเห็นไหมล่ะยกเป็นช่วงพี่หันกับแบมอ่ะกับพี่แบมอ่ะนะฮะที่ไม่แจก นะครับอ่ะก็แจกกันรัวๆกันอยู่นะครับแล้วตอนนี้ไม่ได้แจกบัตรธรรมดาแต่เป็นบัตร2แถวหน้าสุดใกล้ชิดเลยนะฮะเห็นลิ้นไก่ของโบกี้ไลออนแล้วว่านวานๆกระดิกเลยนะครับอ่ะก็ไปมีความสุขด้วยกันนะคะในวันนั้นฟรีทุกที่นั่งนะคะตอนนี้เราจะร่วมสนุกกันหน้าใหม่กันก่อนแต่คุณต้องมี 20,000 คะแนน A-Time Point มาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะคลิกแล้วก็ลงทะเบียนตัวเองอยู่ใน a-time.live/greenwave กันได้ก่อนเลยนะจ๊ะกับ Cover Night Live Moonlight Lounge ครับ

Lounge Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์International Healthcare Week ที่ศูนย์สิริกิติ์ 8-10 กรกฎาคมนี้จัดโดย Informa Markets
1: เพลงใหม่นะครับเติ้ลกับ First One นะครับหรือว่าเรียกว่าเติ้ล First One เลยก็ได้นะครับก็เขาใช้คำนี้เลยนะสิ้นสุดการรอคอยนะครับนักแสดงแล้วก็ศิลปินจากค่ายดูมันดีหรือว่า DMD นะฮะกับซิงเกิลซึ่งเขาปล่อยออกมาต้อนรับหน้าฝนกันแบบนี้ก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศที่เราอยู่กับสิ่งนี้นะฮะเล่าถึงความรู้สึกของคนที่ยังติดอยู่กับความทรงจำเพราะบรรยากาศของฝนตกก็เคยเป็นช่วงเวลาที่คนสองคนได้ใช้อยู่ร่วมกันพอคนนึงหายไปฝนตกทีไรมันก็ทำให้เหงามากขึ้นกว่าเดิมครับกับเพลงนี้ที่ชื่อว่ากลิ่นฝน

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์อร่อยเกินต้าน
7: แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
7: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
7: ์แม่ครับปวดท้อง
8: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
7: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
4: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
5: Action
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
4: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
7: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงขวดกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
5: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะติดตามด้วยกันกับตินสุที่น่าทองชื่นเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพอากาศนานาชาตินะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศเขาวิเคราะห์กรณีภาวะโลกร้อนค่ะส่งผลให้คลื่นความร้อนในยุโรปรุนแรงมากขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่10ปีโดยคลื่นความร้อนที่คล้ายคลึงกันในเดือนมิถุนายนปี2519จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าคลื่นความร้อนในปัจจุบันประมาณ 3.5 องศาเซลเซียสซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันผ่านงานศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ทำให้คลื่นความร้อนเนี่ยเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นจากข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะบอกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเผาถ่านหินน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นประมาณ 1.4 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ายังติดตามด้วยกันต่อมี Green News รออยู่นะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

0: โลกหมุนรอบเธอนะครับคลั่งรักในรูปแบบหนึ่งนะฮะนี่คือปุยเมฆนะครับในความเป็นจริงไม่มีอะไรหมุนรอบอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่โลกนี่แหละหมุนรอบตัวเราเองแล้วก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับแต่บ่อยครั้งถ้าเรารักตัวเองมากมากเราก็จะถูกโลกหมุนรอบตัวเราถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งมากมากเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างหมุนรอบตัวเขาเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติแต่มันอาจจะปกติในวันละวัยหนึ่งของช่วงชีวิตหนึ่งของแต่ละคนก็ไม่เป็นไรฮะประคองสติเอาไว้แล้วกันผมว่ามันก็สนุกดีที่การละครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะมีโอกาสได้หลงแล้วก็รักใครสักคนหนึ่งได้มากๆจนรู้สึกแบบนั้นได้
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน Bอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: อารมณ์เหมือนกับที่เพิ่งคุยกันไปเลยเนาะอยากอินเพลงรักเวลามันรักอะมันอินเองแต่ตอนที่มันไม่อินแล้วอะมันไม่ได้แปลว่าไม่รักนะแต่มันอาจจะแค่ไม่รักหรือรักได้ไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองฟังเพลงรักมันยังรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยซึ่งหลายครั้งตอนที่มันอินมากๆมันก็มีความเสี่ยงที่จะเจ็บมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงที่มันอินอยู่แล้วมันยังไม่เจ็บอะมันก็สนุกดีเนาะซีซั่น5นะครับกับ Nova Nails ครับเพลงนี
1: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: หกโมงเช้ากับ43นาทีนะครับเช้าวันอังคารครึ้มๆของพวกเราด้วยกัน

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: Smiley request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
3: Smiley Request นะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับและ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ช่วงนี้มีคนขอเพลงพิเศษทุกวันเลย

0: เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผ่านกระบวนการเรื่องของคำพิพากษาต่างๆแล้วก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจนได้รับอิสรภาพออกมาพักโทษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้แต่ผมคิดว่าแบบถ้าตั้งแต่เขาออกมาทุกคำสัมภาษณ์ทุกการเคลื่อนไหวของเขาผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับออกมาปุ๊บแถลงวันนั้นแถลงทางน้ำตาบอกว่าเขาแถลงได้ดีมากเลยอ่ะแบบ1ปี1เดือนกับอีก9วันได้ใช้ชีวิตอย่างนักโทษทั่วไปได้เรียนรู้ได้มีสติอยากให้ทุกคนศึกษาเรื่องของผมที่ก้าวพลาดไม่ว่าจะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนอะไรเงี้ยทั้งหลายก็ออกมาตรงนี้อาจจะบอกโอเคเป็นประโยคหล่อๆแต่ว่าหลังจากที่ออกมาปุ๊บเขาก็มีมีไลฟ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนเข้าไปแซวตอนแซวผมยังนึกในใจเลยว่าโอ้เอ๊ะถ้าเป็นเราจะโกรธไหมนะคือเขามีคนไปเรียกพี่เสกว่าโทษนะเรียกพี่เสกว่าพี่เสพเข้าใจปะถ้าผมนึกในใจว่าเอ๊ะเป็นผมจะโทษคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมจะด่าสวนไหมเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าแบบคุณเสกตอบบอกว่าอย่าเรียกว่าพี่เสพเลยเพราะว่าผมมาเลิกเสพมา8ปีแล้วไม่เขินนะที่จะพูดออกไปเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงเราก็เชื่อว่าตัวเองมีความเป็นลูกผู้ชายมากพอที่จะยอมรับผิดแล้วก็ไปติดคุกมาเพื่อชดใช้ความผิดนั้นอย่างถูกต้องคือผมรู้สึกว่าเขานิ่งดีแล้วดูผ่านกระบวนการที่แบบทุกขั้นตอนดูมีสติมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าคนเราพอมันมีสติปุ๊บนะมันอยู่ในสถานะไหนมันก็ดูสง่างามขึ้น Smiley
1: requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: และอย่าลืมนะครับก่อนจะเข้าสู่กริมมอนิ่งโชว์นะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินของคุณได้นะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้ครับหรือต้องการจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะฮะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้วครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2519ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วน
4: มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharma สุติคอประเทศไทยจำกัดโทร

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
8: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
7: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: มื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: กลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นที่สนามบินฮิตโตรของอังกฤษค่ะได้มีการปรับลดคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารปีนี้นะคะโดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการประมาณ 80.1 ถึง 84.5 ล้านคนลดลง 1.1% นะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ85ล้านคนนอกจากนี้ยังคาดการณ์ด้วยนะคะว่ากำไรจากธุรกิจหลักจะลดลง147ล้านปอนด์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วโดยมีสาเหตุมาจากแนวโน้มการจราจรทางอากาศที่อ่อนแรงขณะที่ต้นทุนการจ้างงานสูงขึ้นโดยสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะต่ออุตสาหกรรมการบินโลกเนื่องจากภูมิภาคตะวันออกกลางก็ถือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปเอเชียแล้วก็แอฟริกาค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกัน 8:00 นติดตามกันต่อนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ Green Morning Show ค่ะ
1: ครับผมเอาทักกันนะฮะวันอังคารสุดท้ายไปเดือนแล้วพี่อ้อย
2: เร็วนะมิถุนายนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่30มิถุนายนนะครับยืนโบกมือบ๊ายบายกันแล้วนะ
2: นั่นสิเป็นยังไงกันบ้างครับผ่าน
1: ครึ่งปี
2: อืม
1: อุ้ยวันนี้เราใส่เสื้อสีเข้ากันมากเลยพี่อ้อยเหมือนทีมงานจัดให้ใช่ไหมสีแมทช์กันมาก
2: ค่ะอ
1: ยากรู้เป็นไงกดขึ้นมาดูได้นะจ๊ะ
2: ได้เลยค่ะเต็มที่ค่ะ
1: ครับ
2: นะคะเป็นไงบ้างอ่ะได้ดูบอลโลกกันคู่หยุดโลกเมื่อคืนกันหรือเปล่า
1: ไม่อะไร
2: ญี่ปุ่นกับบราซิ
1: ลกับญี่ปุ่น
2: คือบังเอิญว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรานะก็แบบผลักเอเชียเข้าไปเยอะมาก
1: คือเขาพูดว่าโดยปกติแล้วถ้าเราเห็นแบบเนี้ยคนไทยเชียร์บราซิลถ้าไปคู่เมื่อคืนปุ๊บมันจะมีความแบบอุ๊ยแต่นี้